0: พยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายจิรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมถึงเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่ม เสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ตอนนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน150กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00
6: น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจ กิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
2: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
2: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมือง
1: ลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตพรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปรอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นในประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกกับกูเรนคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
12: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วย ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
2: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทมนะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่และใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือถ้าผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
1: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทมทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
2: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี้ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
1: ผ
2: มชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่ออยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาเรื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทางขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ใช้

0: ให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
1: ครับ
0: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
1: ครับผม
0: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพจะเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อถึงออกจากกรุงเทพให้เร็ว
1: นะครับท่านครับ
0: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
1: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ
0: ์ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองรวมแล้ววันนี้ก็จะเป็นท่านรองยศนันได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนยังแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
0: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
1: ่
0: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับว่าทางเขตต่างๆด้วยการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงเรื่องต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
1: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
0: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือสิ่ง

0: ที่เราต้องตอบแทนนะครับ
1: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
1: ครับ
0: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
0: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเพราะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
1: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
6: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมทิศทางมันยาวตอนนี้ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นพระเจ้า 10% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่มกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของข้าวปลูกขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่ แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวัดมีนจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
5: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาด ที่มากับน้ำ
7: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
5: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทอง
3: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
8: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐ ที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
9: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skills เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์ฤชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
10: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
11: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
12: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
13: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
9: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
15: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออม

0: ำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai, menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ครับ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:14ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ค่ะ

ถึงแล้วนะครับสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบตครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ครับและพบกันประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 11 นาฬิกาโดยทีมงานวิทยุสอบต.นะครับเช้าของวันนี้ผมสุชาติรัตพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่กระซิบบอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดจะฝากข่าวมาให้สุชาติเนี่ยยินดีเลยนะครับที่จะได้นำมาประชาสัมพันธ์กันยิ่งช่วงงานกระทงกระถินเนี่ยใกล้แล้วนะเดี๋ยวที่ไหนมีงานชักพระนะแจ้งข่าวมาให้ทราบกันบ้างบางพื้นที่เฮ้รู้สึกว่าบ้านตรังที่เขามีการลากเรือพระในนาเขาลากกันหรือยังเอาละสิบยัดหายหน่อยชักพระนะชักพระวัดบ้านตรังชักพระวัดบ้านตรังเขาไม่รู้เขาเริ่มหรือยังหรือหมดไปแล้วไปยัดมาเสร็จใหญ่แล้วก็ผมจะโยนให้ไปยัดช่วยหายแล้วเดี๋ยวก็จะปุ๊บส่งมาให้ว่านี่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้สำหรับหลายท่านนะครับที่สนใจสะสมต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่สะสมจริงๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เขามีการเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งธนบัตรที่ระลึกเนี่ยสะสมเนี่ยเขามีราคา100บาทกับ500บาทแล้วก็ให้แลกได้ในตามมูลค่าหน้าธนบัตรเลยนะครับท่านมี100ไปแลกเอาธนบัตรสะสมนี่มา100บาทได้เลยนะครับ500บาทก็ได้นะครับแต่ว่าจำกัดนะครับจำกัดไม่เกินลืมส่งอันนี้ให้ใบยัดเฉยเลยโอ้เดี๋ยวใบยัดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ชาติส่งให้เอาใบยัดดูตรงนี้ดูนี้เดี๋ยวรอใบยัดส่งมานิดนึง นะครับเป็นธนบัตรสะสมนะครับที่หลายท่านบอกกันว่านึกออกไหมข้างหน้าธนบัตรเนี่ยที่เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นภาพของพระพันปีหลวงที่ท่านประทับนั่งอ่ะนึกออกไหมแล้วก็บอกว่าธนบัตรใบนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ออกมารุ่นแรกเนี่ยก็บอกว่าธนบัตรหน้าธนบัตรเนี่ย500บาทแต่ว่าคนที่สะสมเขาบอกโอ้ราคามันขยับขึ้นนะมันขยับขึ้นแต่ตอนนี้นะครับโดยธนาคารแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เขาเปิดนะครับในการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับชนิด100บาทนะครับชนิด100บาทและ500บาทแต่ว่าบ้านเราอาจจะลำบากนิดนึงอันนี้ต้องโทรไปหาเพื่อนๆที่กรุงเทพนะครับ100บาทเนี่ยเราสามารถที่จะไปแลกได้นะครับที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยลองดูนะครับว่าที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสาขาไหนที่ยังมีอยู่เราก็สามารถแลกได้นะครับแต่ว่าจะมีให้แลกเฉพาะ100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดชนิด500บาทนะครับชนิดราคา500บาทเนี่ยเขาจะให้แลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพเท่านั้นเองนะครับเขาจะมีให้แลกนะครับในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่4นะครับ 1-4 ตุลาคมนี้แล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนะครับยกเว้น16กับ23ตุลาคมหรือจนกว่าของจะหมดนี่ถ้า500บาทเนี่ยเขามีจำกัดนะครับแล้วก็การแลกก็คือต้องไปแลกที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ถ้าเป็นในชนิดราคา100บาทสามารถ
แลกได้นะครับอันนี้เราพูดในส่วนของบ้านเรานะบ้านเราก็สามารถแลกได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับหรือไม่ก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดนะครับนี่ฉบับละ100บาทมีใครได้สะสมบ้างหรือยังเอ่ยเมลิงสะสมบ้างหรือยังเอ่ยธนบัตรชนิด100บาทและ500บาทณขณะนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงอ่ะลองดูนะครับลองไปแลกดูนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าธนบัตร100บาทเนี่ยแลกได้ที่ออมสินนะครับหรือไม่ก็ที่แบงค์ที่ธนาคารกรุงไทยแต่500บาทนี่ยากสำหรับเรานะครับต้องให้พวกที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยช่วยไปจองให้นะครับแล้วก็จำกัดแค่คนละไม่เกิน20ฉบับนะครับ20ฉบับต่อ1ชนิดนะครับว่ากันตามนี้นะครับส่วนในเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นงานที่ท่านรองเจ๋งนะครับรองเจ๋งเนี่ยแต่ว่าจริงๆเราเรียกว่าท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นะครับท่านรองเลขาธิการนะครับรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เมื่อวานนี้นะครับท่านเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายวันมูฮัมหมัดนอมะชานะครับประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเมื่อวานท่านเดินทางไปพร้อมกับคณะเลยนะครับในการที่เพื่อที่จะเข้าไปรับฟังแนวทางรวมถึงข้อเสนอนะครับในการดำเนินงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรารวมถึงนะครับการที่ท่านเดินทางนะครับไปร่วมรับฟังเครือข่ายไทยพุทธนะครับกว่า25องค์กรในการสะท้อนเสียงจากพื้นที่เพื่อจะวางแนวทางขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับอีกทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางสอบตของเราจะมีการปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้นะครับเพื่อที่อยากให้เขาเหล่านั้นครับมาเผยแพร่เรื่องราวที่ดีๆในพื้นที่นะครับในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคที่ทุกคนทันโซเชียลมีเดียกันนะครับโอเคแต่ข่าวมันมีมากกว่านี้แหละแต่ชัดเปลยมาเท่านี้ก่อนแล้วกันและเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรามาไล่เรียงข้อมูลข่าวสารจากทางสอบต.ของเรากันครับ

นี่อะไรไหมพี่น้องเอ้ยมีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาติดต่อมาได้ที่สายด่วนอุ่นใจ1880แต่ถ้าจะฟังเรื่องราวดีๆรับฟังได้นะครับผ่านทางรายการเช้านี้ที่สอบตกันนะครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สุชาติได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเมื่อวานนี้ท่านได้นำคณะผู้บริหารนะครับของสอบตของเราในการเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็การขอรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานคณะที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลครับเพื่อที่จะรับฟังนะครับแนวทางในเรื่องของข้อเสนอแล้วก็การดำเนินงานในด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งในการดังกล่าวครับโดยทางท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทาท่านประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้กล่าวให้ต้อนรับนะครับแล้วก็รวมถึงขอบคุณที่ทางชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.และคณะเนี่ยคณะของผู้บริหารเนี่ยได้เข้าพบนะครับรวมถึงกล่าวว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือหน่วยงานด้านการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิตินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรสำคัญครับที่ทำงานอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งยุทธศาสตร์ในเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีสาระที่สำคัญหลากหลายด้วยกันนะครับซึ่งการที่จะทำให้พื้นที่เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็ถือว่าสอบตเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาซึ่งก็สอดประสานกับการทำงานของปกครองด้วยนะครับของจังหวัดแล้วก็ของทุกภาคส่วนซึ่งก็เน้นนะครับในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงครับซึ่งนอกจากนี้เองท่านยังกล่าวว่าหัวใจของการพัฒนาก็คือชาวบ้านนะครับท่านบอกว่าเราต้องดึงศักยภาพของคนในพื้นที่ให้มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐและใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือในการช่วยในการทำงานนะครับซึ่งท่านก็บอกตัวท่านเองท่านก็บอกว่าผมก็ในฐานะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้แหละผมก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขมีความปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาและท่านก็ยังส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านให้ได้ช่วยกันทำงานนะครับเพื่อบ้านเมืองนะครับนี่แหละครับเวลาเดินทางไปพบท่านก็จะให้ข้อคิดดีๆครับให้ข้อเสนอข้อคิดดีๆเพื่อที่ในส่วนของการทำงานเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็จะเดินหน้านะครับเพื่อการสร้างการอยู่ดีกินดีนะครับรวมถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุขให้ได้โดยเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ให้คำแนะนำมาเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางท่านชนะทันแสงพุ่มนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านก็มีการเดินทางนะครับในการเข้าร่วมหารือนะครับกับทางเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า25องค์กรครับเพื่อที่จะฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้มีการวางแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวท่านได้ร่วมหารือกับเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า25องค์กรนะครับตลอดจนในส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานนะครับของพี่น้องเครือข่ายนะครับให้เกิดความเป็นเอกภาพแล้วก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในการดังกล่าวครับมีทางพระโสพลวชิระบัณฑิตนะครับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงปัตตานีแล้วก็รวมถึงพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมในการปรึกษาหารือดังกล่าวกันด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับของปัตตานีนะครับหรือว่ามจร.นะทุกคนคงรู้จักนะครับซึ่งในการหารือครั้งนี้เนี่ยได้มีการเปิดเวที
พื่อที่จะให้ตัวแทนนะครับตัวแทนเครือข่ายพี่น้องไทยพุทธจากหลากหลายภาคส่วนได้มาสะท้อนถึงปัญหาได้มาสะท้อนถึงความต้องการแล้วก็รวมถึงข้อเสนอครับจากพื้นที่โดยตรงนะครับทั้งประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนจากทางภาครัฐเองความปลอดภัยนะครับรวมถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนไทยพุทธก็ถือเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างต่างศาสนิกการประกอบอาชีพนะครับรวมถึงการสร้างงานให้กับคนไทยพุทธที่ต้องการกลับคืนถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการด้วยนะครับอันนี้ผมจะพูดแบบหลากหลายรวมกันไปการศึกษาของเยาวชนก็สำคัญด้วยนะครับตลอดจนไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองที่มีการเปิดเวทีให้กับตัวแทนของเครือข่ายไทยพุทธได้มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะได้มาสะท้อนครับมามีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างมีความต้องการในเรื่องของอะไรบ้างและอยากจะมีข้อเสนออะไรบ้างในพื้นที่นะครับซึ่งท่านชนะทันแสงภูมิท่านก็บอกว่าเปิดเวทีงั้นเราเปิดเวทีมานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่านะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างน้อยสิ่งที่เสนอสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ได้แจ้งออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็การพัฒนาพื้นที่นะครับตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านก็กล่าวนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับที่จะทำให้ภาครัฐเองนะครับจะได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์จะได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของความต้องการและข้อจำกัดของประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโดยทางสอบต.เองเนี่ยท่านก็บอกว่าก็พร้อมนะครับที่จะนำข้อเสนอจากเครือข่ายไปพิจารณานะครับรวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับทั้งภาครัฐเองศาสนาเองนะครับดึงเอาภาครัฐภาคศาสนาเนี่ยแล้วก็รวมถึงภาคประชาชนมาร่วมบูรณาการมาร่วมการทำงานด้วยกันนะครับฉะนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งเหล่านี้ครับมันจะต้องเดินไปพร้อมกันนะครับซึ่งก็ต้องรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะถือว่าเป็นการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายด้วยความเคารพซึ่งกันและกันจริงไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับซึ่งทางนี้เองนะครับโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะได้มีการนำข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอจากเครือข่ายชายพุทธเนี่ยไปร่วมกันทำงานนะครับไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้แนวทางที่แนะนำเข้ามามันสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อพื้นที่เองนะครับก็จะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกันด้วยนะครับอีกทั้งเราก็จะได้ร่วมกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มสู่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอยู่ร่วมกันบนความเข้าใจอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกันและเราก็จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับไปสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทางเครือข่ายนะครับได้สะท้อนออกมานะครับจากเครือข่ายกว่า25องค์กรได้สะท้อนเสียงนะครับเพื่อที่จะให้ทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ

ึ่งพอเปิดเวทีขึ้นมาเสร็จก็หลายท่านก็มีข้อเสนอนะครับมีการสะท้อนปัญหานะครับในพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาของน้องๆการส่งเสริมประเพณีนะครับงานวัฒนธรรมเอ่ยนะครับรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็เสนอนะครับการสร้างงานให้กับคนไทยพุทธนะครับเพราะว่าหลายคนเขาก็อยากกลับมาถิ่นนะครับกลับคืนถิ่นนะครับแต่บางทีพอกลับขึ้นมาเขาก็กังวลว่าเมื่อกลับมาแล้วก็จะไม่มีงานทำมีงานอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างงานให้กับคนไทยพุทธที่ต้องการกลับคืนถิ่นได้นะครับอีกทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของวิถีชีวิตของพี่น้องไทยพุทธก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆเลยนะครับก็อยากจะให้ทางภาครัฐได้ร่วมกันดูแลนะครับรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเพื่อให้เกิดความสันติสุขนะครับแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่กับสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยท่านก็ได้รับฟังนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทางภาครัฐนะครับก็จะได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของความต้องการแล้วก็รวมถึงข้อจำกัดของประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งท่านก็สัญญาว่าด้วยทางสปต.เองก็พร้อมที่จะนำข้อเสนอจากเครือข่ายเนี่ยไปพิจารณาแล้วก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานนี้มันมีความเชื่อมโยงกันทั้งในส่วนของภาครัฐอย่างที่ผมบอกนี่ครับมันมีส่วนของทางภาครัฐภาคศาสนาแล้วก็ในเรื่องของภาคประชาชนเองที่จะได้ร่วมกันพัฒนาในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเรามาปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้ของเราดีกว่านะครับเพื่อให้เขาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของการแชร์ออกไปมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้แนวในเรื่องของการผลิตคือผลิตงานอะหลายคนก็บอกผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาแต่จริงผมไม่เอาอะเราผลิตงานขึ้นมาให้น่าสนใจนะครับแต่ไม่ใช่สร้างกระแสนะเอาแบบให้มันน่าสนใจแม้มันไม่ติดอยู่ในกระแสแต่ว่ามันเป็นการนำเสนอที่ดีบางคนเนี่ยมันอย่างที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพที่เขื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสนามบินน่ะผมนึกได้ที่สนามบินเขาบอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิน้ำท่วมเครื่องบินไม่สามารถที่จะบินขึ้นลงได้ใช่ไหมครับไอ้คนที่เขาไปจริงเขาก็บอกว่าไหนล่ะไอ้น้ำที่พูดถึงนะบางทีการสร้างภาพอะไรกันแล้วแต่พอเราสร้างจนมันเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันกว่าที่มันจะแก้ในเรื่องของดังกล่าวนี่มันยากมากนะแต่ถ้าเราสร้างคอนเทนต์ดีๆเราปั้นความคิดของเราดีๆขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะรับจากเราได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกต้องแต่ถ้าเราโพสต์โบยโพสต์เบ้ขึ้นมาเพื่อนก็แบบจะชั่งใจก่อนจะรับฟังดีไหมแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่ผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยผิดนะผมก็เคยผิดแต่ผมก็รีบออกไปแก้ตัวเลยผมบอกว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยโอเคผมยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะนำไปแก้ไขตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก่อนที่จะมีการโพสต์ขึ้นไปก็คือจะระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แม้เราจะได้มาแชร์ออกไปหรือแม้แต่ในเรื่องของธนบัตรสะสมนี่แหละก็คือเราได้รับจากแหล่งข่าวที่เราเชื่อมั่นได้นะครับเพราะเราอยู่ในกลุ่มเขาไงเราจะรู้ว่าเขามีวิธีการมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างก็เลยหยิบยกดังกล่าวมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการอย่างที่ได้บอกกล่าวนี่แหละครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่ทางสบต.เนี่ยเขามีการนำน้องๆเยาวชนนะครับจากจังหวัดยะลาจากจังหวัดปัตตานีมาปั้นเลยครับมาปั้นให้เป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราจะเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันนะครับ

ผมชอบคำนี้นะคำว่าสลาตันสลาตันก็คือชายแดนใต้นะครับเวลาฟังคำว่าสลาตันขึ้นมาบอกผมคิดไปนู่นเลยคิดไปไกลเลยคิดเรื่องของครอบครัวผมอะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสักครู่ที่ผ่านมาต้องขอบคุณเบญญาด้วยนะครับหาเกี่ยวกับในเรื่องของตรังมาให้ผมนะครับแต่ก็ได้ความเข้าใจกันคือเข้าใจคำว่าตรังเหมือนกันคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมไปจังหวัดตรังนะครับไปจังหวัดตรังแล้วก็พอดีว่ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยมีทางพรรคพวกของเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนี่แหละครับบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทางพวกผมก็บอกว่าอยู่ที่ตรังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตรังเขาก็บอกอ๋อตรังมายอเหรอทางนี้ก็งงไม่ใช่ตรังมายอจังหวัดตรังอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ต้องฟังให้ดีนะครับบ้านตรังหรือจังหวัดตรังนะครับแต่บางทีฟังเสร็จปุ๊บอ๋อนึกว่าแถวบ้านตรังแล้วก็ผมสักครู่ที่ผ่านมาผมก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านตรังให้กับทุกท่านได้รับฟังใช่ไหมครับก็เลยเบี่ยงมาทางซ้ายนิดนึงบอกเบญัตช่วยหาให้หน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการลากเรือพระนะครับเบญัตก็หามาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่ขอโทษอีกทีนึงที่จังหวัดตรังเนี่ยเขามีงานลากพระแต่เขามีกำหนดการประจำปีของเขาแล้วนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังตรงเกี่ยวกับในเรื่องของประเพณีลากพระลงนาของวัดบ้านตรัง27ตุลาถึง4พฤศจิกาโอเคนะครับ27ตุลาถึง4พฤศจิกานะครับอันนี้ที่จังหวัดตรังคราวนี้ตัดมาตรงที่เรือพระปึ๊บอันนี้แหละเอาอันนี้มานะครับซึ่งก็ถือว่าการลากพระลงนาวัดบ้านตรังเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีชักพระแบบโบราณนะเป็นเรือพระที่ไม่มีล้อเลื่อนคือลากไปกับพื้นเลยนะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะร่วมใจกันลากเรือพระเนี่ยลุยผ่านตรงบริเวณเส้นทางชุมชนแล้วก็ลงไปที่ทุ่งท้องท้องทุ่งนานะครับนี่ลากกันไปแล้วแต่ละคนก็บอกว่าให้มาผ่านแปลงเขาด้วยนะเขาอยากให้ทำนี้เพราะว่าถือว่าเป็นมงคลสำหรับในเรื่องของการเพาะปลูกในแต่ละปีนะครับซึ่งหลายชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวเนี่ยพอเขาปลูกข้าวเสร็จปุ๊บเขาจะต้องเอาเรือพระเนี่ยลุยผ่านท้องทุ่งนานี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของเขาด้วยเพราะเขาบอกว่าต้นข้าวมันล้มไปล้มเสร็จปุ๊บเขาก็ปรับขึ้นมาจับยกขึ้นมาตั้งเหมือนเดิมแล้วก็จะได้ทำให้เกี่ยวกับในเรื่องของความเขาเรียกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างความมงคลนะครับให้กับแปลงนาของตัวเองด้วยซึ่งการลากเรือพระเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นงานประจำปีของชาวบ้านตรังนะครับบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนี่แหละซึ่งเขาจะทำกันเป็นประจำทุกปีนะครับหลังวันออกพรรษา1วันนะครับหลังออกพรรษาก็คือหลังจากนั้น1วันที่วัดบ้านตรังนะครับเขาก็จะเริ่มประเพณีดังกล่าวขึ้นนะครับซึ่งการจัดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวตรงบริเวณหมู่ที่2นะครับตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแล้วก็ลักษณะของเรือพระเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลากเรือพระโบราณนะครับที่ไม่มีล้อเลื่อนซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับก็จะต้องใช้กำลังคนแล้วก็แรงศรัทธาจากชาวบ้านก็จะมีพี่ๆทหารตำรวจแล้วก็คนในชุมชนนี่แหละมาช่วยกันนะครับในเรื่องของการลากลุยโคลนตามท้องทุ่งนานะครับซึ่งความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่สืบสานวัฒนธรรมไทยพุทธนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามานานนับร้อยปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจำลองพุทธประวัตินะครับเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับอย่างไรก็อย่าลืมจะวัดออกพรรษานะครับก็ไปชมกันได้นะครับกับประเพณีลากพระลงนาที่วัดบ้านตรังนะครับพี่แป๋วไปไหมครับถามพี่แป๋วเฉยเลยพี่แป๋วจากหมู่บ้านสถิตพิลมนะครับอ้าวเนี่ยผมอยากให้ดูลากชอบอย่าดูเส้นนี้ดึงก่อนเขาช่วยกันลากนะครับลากเรือพระกันไปนะครับไปตามท้องถนนเลยนะครับแล้วก็จะพาไปลงที่ทุ่งนานะครับผมจำได้ว่าตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะมีการเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านไปทางหน้าอบต.บ้านตรังนะครับและหลังจากนั้นมาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแปลงนาอยู่เขาก็จะลงในพื้นที่ดังกล่าวนะครับลื่นเลยอ่ะไปแบบลื่นฉิวเลย นะครับจะมีทั้งคนลากเรือพระมีคนคัดท้ายทุกอย่างพร้อมนะครับเป็นการลากเรือพระที่
ที่ไม่มีล้อเลื่อนนะครับฉะนั้นการใช้กำลังก็จะใช้กำลังมากขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับเอาละครับอ๋อเคยไปไหว้พระนอนมาค่ะโอเคพี่แป๋วเคยไปแล้วนะครับที่วัดบ้านตรังนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คือผมเห็นกิจกรรมนี้มาผมก็ขำนะก็ขำสาเหตุผมมาจากอะไรคือเนื่องจากว่าน้องนักเรียนที่เขามาร่วมกิจกรรมเนี่ยชื่อเขาเนี่ยมันอ่านยากนะครับอ่านยากเขาก็พยายามจะอ่านให้ถูกก็เลยบอกเอ๊ะชื่อนี้อ่านยากจังเลยอ่ะก็เลยเรียกน้องเขาออกมานะครับเรียกน้องเขาออกมาเพื่อให้มาอ่านชื่อของตัวเองน้องก็ยังขำตัวเองอ่านชื่อตัวเองยังไม่ค่อยถูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนุกสนานนะครับในเรื่องของการปั้นนะครับนักสื่อสารชายแดนใต้ของเราทักทายไปยังน้องสมรีปัตตานีด้วยนะครับวันนี้มีภารกิจอ๋อวันนี้มีภารกิจขึ้นกรุงเทพนะครับไปช่วยเรื่องของน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครเดินทางปลอดภัยนะครับน้องสำลีเอ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับในช่วงของข่าวเนี่ยที่ผมจะนำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากน้องๆเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีแล้วก็รวมถึงจังหวัดยะลาเนี่ยเรามาสร้างเขาให้เขาเป็นนักสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่จะมาร่วมกันเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องก็เขามีคอนเซปต์ให้นะมีสเต็ปให้เทคนิคการเล่าเรื่องเทคนิคการสื่อสารเรื่องราวที่ดีนะครับในพื้นที่ของชายแดนใต้ของเรานะครับเพราะถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยหลายคนไม่ว่าคนในพื้นที่หรือคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องของกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวครับโดยทางสอบตก็มีกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีทางท่านชนทันแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตมาเป็นประธานเพื่อที่จะพูดคุยกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยนะที่เข้ามาร่วมโครงการนี้กว่า250คนด้วยกันแล้ว250คนเนี่ยมาจาก9โรงเรียนนะมาจาก9โรงเรียนแล้วก็มาอบรมกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ห้องประชุมใหญ่ของเราตรงนั้นน่ะให้มาประชุมตรงนั้นกันอย่างน้อยครับเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารการผลิตสื่อแล้วก็รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์อย่าเป๋นะครับสื่อสร้างสรรค์ได้นะครับแล้วก็เป็นสื่อที่สร้างสรรค์นะครับไม่เป๋ไปกับในเรื่องของเอียงไปทางในทางหนึ่งบางทีเอาความคิดเราใส่เข้าไปได้ไหมมันได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์เกิดให้มันเป็นสิ่งดีๆขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็อยากให้น้องๆได้มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสู่การรับรู้ของประชาชนทั่วโลกเหมือนกับน้องเนเน่รอยัลของเรานี่แหละจนตอนนี้รับรู้กันไประดับทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มนะครับท่านก็ได้กล่าวพบปะน้องๆเยาวชนในตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าเราโดนมรสุมมรสุมคืออะไรมรสุมที่ว่าก็คือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปเคยเจอไหมผมก็เจอล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมขอนอกเรื่องไปหน่อยได้ไหมยังพอมีเวลาไปนั่งทานส้มตำแล้วก็ชวนน้องในร้านนั่นแหละบอกว่าให้มาเที่ยวพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันบ้างน้องก็บอกว่าไม่น่าไปเช่นเดียวเป็นคำเดียวกับท่านที่ท่านชนทันแสงพุ่มท่านพูดเลยผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมพวกพี่ป่าเนี่ยยังอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่รีบกลับเข้าในพื้นที่ให้มันเร็วมากกว่านี้เพราะพี่มั่นใจว่าพื้นที่ในที่พี่อยู่ตรงเนี้ยมันมีความปลอดภัยมันอาจจะมีเหตุบ้างแต่มันไม่ใช่ว่าจะเพาะเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดที่อื่นมันก็มีแต่มันไม่มีข่าวเหมือนกับที่บ้านพี่ลงข่าวอันนี้ที่ผมพูดแบบเนี้ยผมพูดแบบนี้ให้น้องก็ฟังน้องก็เป็นคนจากสปป.ลาวด้วยนะครับมาช่วยที่ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้อย่างที่บอกครับว่าท่านชนทันแสงพุ่มเองท่านก็บอกว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะทำอะไรที่เราโดนมรสุมณขณะนี้ว่า3จังหวัดไม่น่าไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านโยนเป็นโจทย์ให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่เลยนะครับว่าฉะนั้นน้องจะทำยังไงน้องจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เขามีความรู้สึกว่า3จังหวัดมันน่าไปไม่ใช่ไม่น่าไปมันน่าไปนะครับแล้วเราจะช่วยกันยกระดับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาพื้นที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวของเราตามข้อเท็จจริงให้มันมีความน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวเนี่ยคอนเทนต์นี้อันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเพราะท่านบอกว่า
ฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยเรามีทุนทางวัฒนธรรมที่มันล้ำค่าจริงๆมันมีประโยชน์มากมายจริงๆซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมุมมองดีๆเหล่านี้มาสร้างสรรค์มาเล่าผ่านคลิปหรือการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียในการเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่เขามองเข้ามาในพื้นที่ของเราทำได้ไหมน้องทำได้แน่เด็กๆทำได้แน่นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะได้สื่อสารกันแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อในการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนกว่าในซอยราม53ที่เกิดขึ้นเห็นไหมคนในพื้นที่บ้านเราไปอยู่ตรงนั้นเราไปสร้างภาพดีๆเขาก็ย้อนมองย้อนกลับมาเฮ้ยจริงๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามันก็ไม่น่ามีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นนะครับเราเห็นว่าแม้แต่ในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ของพี่น้องบ้านเราที่ไปอยู่แถวซอยราม53อ่ะเขาทำอาหารเลี้ยงคนในชุมชนตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับช่วยกันนะครับในเรื่องของการช่วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมันเกิดขึ้นมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับซึ่งในส่วนของกิจกรรมของน้องๆเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยนะในการฝึกทักษะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างและเชื่อว่าฝีมือของน้องๆเนี่ยทำได้กว่าพี่ชาติทำแน่นอนกว่าลุงชาติทำได้แน่นอนเลย เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวชทนะครับจบทั้ง2ข่าวนะเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการกันต่อแล้วกันนะครับขอบคุณทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเราด้วยนะครับเดี๋ยวยกไปว่ากันในชั่วโมงที่2ของรายการทักทายไปยังน้องตาปริตาด้วยนะครับเข้ามาร่วมรับชมอยู่ณขณะนี้รวมถึงการรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบตของเราณขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมณโอกาสนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับช่วงหน้าของรายการมีในเรื่องของการศึกษาอีกอันนี้การสร้างคอนเทนต์อีกเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรามารับฟังกันในเรื่องของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งในการที่จะทำกิจกรรมคุยให้ชัดทำให้จริงนะครับในการผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาสู่โอกาสให้กับน้องๆชายแดนใต้ของเราพักกันสักครู่นึงครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: าสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสันทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
4: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางข้อแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสารเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสารรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: จังหวัดสงขลาคึกคักกกท.จัดมหกรรมมวยไทยชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาติลสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในมหากรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์ผสมผสานกับดนตรีจังหวัดสนุกสนานสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและสร้างเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานโดยการจัดงานในครั้งนี้กกท.ได้เลือกกีฬามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตลอดจนมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกิจกรรมด้านกีฬาเข้ากับประเพณีท้องถิ่นสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกขณะเดียวกันยังมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาภายหลังประสบอุทกภัยที่ผ่านมาภายในงานตลอดทั้ง2วันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายน2569มีกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในหลากหลายมิติโดยมีการแข่งขัน Global มวยไทย Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญพร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรมมวยไทยรวมถึงการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายสร้างรายได้และส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟัง

หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสครับในการร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบตนะครับและช่วงเวลานี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้บางทีได้รับคำชมนี่บางทีก็อายเหมือนกันนะเวลาเจอหน้าอ๋อนี่เหรอสุชาติฟังเสียงอยู่หลายคราละวันนี้ได้มีโอกาสเจอตัวจริงบางทีต้องขอขอบคุณน้องยะด้วยวันก่อนในน้องยะนะครับเก็บภาพพี่ชาติไปบอกว่าคุณแม่อยากจะเจอหน้าตาหวาว่านักจัดรายการของวิทยุสบต.หน้าตาเป็นอย่างไร เจอหน้าเจอตากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยในส่วนของสถานีวิทยุเครือข่ายของเรานะครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลา FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอัฟซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่ง2สถานีนี้ก็จริงๆแล้วเป็นสถานีหลักของสถานีวิทยุสอบต.ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูนะครับสถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมะนังสตาร์เรดิโออำเภอมะนังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงขยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.ทั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ลงทะเบียนกันหรือยังเดี๋ยวงานอะไรที่สงขลาโอเคเขาทาง TikTok บอกว่าอะไรสถานการณ์งานมหากรรมของมวยไทยสงขลามหากรรมมวยไทยสงขลามีตรงไหน อ่ะถามแล้วกันวันนี้มีใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเอ่ยเชื่อว่าลงแหละนะแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมว่าตอนที่ผมลงเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งนะครับคืออึ้งอ่ะเฮ้ยไหนแค่ยืนยันตัวตนทำไมมันอ๋อมันก็เหมือนกับการลงทะเบียนใหม่ๆของเรานั่นแหละเพราะว่าตื่นเช้ามาทุกคนก็ต้องเอาสิทธิ์ก่อนใช่ไหมครับรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันก่อนก็คือไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองก็เลยคนเข้ามากันเยอะทำให้ระบบมันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามันช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่คราวนี้อยู่สักประมาณหนึ่งอะนะครับผมเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งด้วยกันพอครั้งที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นละนะครับว่ามีเงินเข้าในระบบแล้วนะครับทางรัฐเนี่ยช่วยมาแล้ว 1,000 บาทอ่ะโอเคบายใจเราสามารถที่จะซื้อของได้ละก็เมื่อช่วงเช้าไปดูตรงครัวกิ่งแก้วเหมือนเดิมนะครับไปที่ครัวกิ่งแก้วตอนที่เปิดขึ้นมาแรกๆเลยเนี่ยช้านิดนึงนะครับเพื่อที่แบบจะโอนตังค์ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ช้าไปนิดนึงแต่ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นะครับเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันก่อนนะ
และสามารถการยืนยันสิทธิ์คืออะไรก็คือการเปิดเข้าไปที่หน้าไทยช่วยไทยอ่ะไทยช่วยไทยพลัสนะครับมันจะมีช่องเล็กๆแต่จริงๆไม่ต้องไปแตะตรงช่องเล็กหรอกเราแตะไอ้ตรงช่องใหญ่ของมันนั่นแหละนะครับพอแตะเสร็จปุ๊บก็รอปุ๊บขึ้นมาสักหน่อยนึงพอเสร็จปุ๊บมันก็แจ้งมานะครับอาจจะประมาณสัก20 30วิรอสักนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับเรารู้แล้วว่าเงินเราเข้ามาแล้วนะครับแล้วเงินที่เหลือของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่ใส่เติมให้มันครบจำนวนที่เราจะใช้ด้วยนะบางทีเงินไทยช่วยไทยพันเขาช่วย 1,000 บาทมีอยู่แต่เราไม่ได้เติมเงินเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40ในการรับ 1,000 บาทวันนี้ก็ยืนยันตัวตนซะนะครับเพราะว่าในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยเขาให้เวลาระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะไม่งั้นเสียสิทธิ์นะไปใช้ซะนะครับไปลงทะเบียนยืนยันซะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการไอเนี้ย 1,000 บาทเราจะใช้เดือนตุลาถึงพฤศจิกาเท่ากับว่า 1,000 บาทที่เราได้มาณขณะเนี้ยต้องใช้อย่างประหยัดนิดนึงนะครับสรุปว่าได้เดือนละ500แหละแบ่งกันในนี้ดีกว่าได้เดือนละ500แต่ถ้าเกิดผมซื้อข้าวที่ครัวกินแก้วทุกวันเนี่ยผมใช้พอนะแต่ถ้าทะลึ่งไปใช้อย่างอื่นด้วยเนี่ยไม่พอแน่นะครับเดือนที่แล้วเหลือตังค์อยู่ประมาณผมเหลือตังค์จากไทยช่วยไทยเนี่ยประมาณ100 158บาทนะครับเมื่อวานเลยไปจัดการซื้อนมตาหมีน้ำเจนะเดือบตาหมีได้มา3แพ็คนะครับได้มา3แพ็คแล้วก็ซื้อของประจำบ้านแหละเอาพูดง่ายๆซื้อของประจำบ้านสรุปสุดท้ายเหลือเงินคืนให้กับไทยช่วยไทยเนี่ย40สตางค์ เดือนนี้ใช้คุ้มนะครับเหลืออยู่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะครับอันนี้เป็นข้อที่ควรบอกทุกท่านเลยว่าการลงทะเบียนเนี่ยควรที่จะยืนยันรับสิทธิ์ทุกคนนะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเกี่ยวกับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผมขึ้นมาตัวแดงเลยก็คือไปแตะยังไงก็ไม่ได้แต่ของผมมันจะขึ้นเฉพาะไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะครับก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของดังกล่าวแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราตอนนี้หลายคนก็มักจะบอกว่าเวลาติดตามข่าวในเรื่องของลมฟ้าอากาศเนี่ยมักจะไปที่ทีลมฟ้าอากาศซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ผมว่าในทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็จะบอกในเรื่องของลักษณะเหมือนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเจาะลึกเนี่ยอาจจะไม่เจาะลึกเหมือนอย่างของทีลมฟ้าอากาศแต่ก็ต้องแจ้งก่อนครับว่าในส่วนของทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็มีการออกแถลงขอโทษยอมรับผิดยอมรับผิดในเรื่องของอะไรนะครับยอมรับผิดในเรื่องของการที่เขานำเนื้อหาจากเพจนะครับจากเพจชื่อดังหลายๆเพจเนี่ยนำมาเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าบางทีไม่ให้เครดิตกับทางเจ้าของเพจที่เขาได้มีการทำตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทางในส่วนของแอดมินเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับก็เขาก็ได้มีการแถลงขอโทษยอมรับผิดนะครับโดยระบุว่าผมขอเรียนชี้แจงตามตรงโดยไม่แก้ตัวครับด้วยความที่ผมยังอายุน้อยวุฒิภาวะและประสบการณ์ยังน้อยมากอีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมารยาททางดิจิทัลและลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างถี่ถ้วนในตอนนั้นผมมีเพียงความตั้งใจที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงช่วยกระจายประเด็นข่าวสารและเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองที่น่าสนใจให้ผู้คนได้รับรู้ในวงกว้างแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและความใจร้อนทำให้ผมเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ผิดก็คือการหยิบยกข้อความการสรุปประเด็นและหยาดเหงื่อการทำงานของเพจต้นทางมาใช้ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างยิ่งและผมตระหนักแล้วว่าเจตนาที่ดีไม่สามารถลบล้างวิธีการที่ผิดได้เลยครับทั้งนี้ผมขออนุญาตชี้แจงเพื่อความโปร่งใสและตรงไปตรงมาว่าในส่วนของเนื้อหาด้านสภาพลมฟ้าอากาศเกิดจากการศึกษาหาความรู้ข้อมูลโมเดลของแบบจำลองต่างๆและวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองโดยใช้หลัก
วิทยาศาสตร์และอุตุศาสตร์ทั้งหลายซึ่งก็มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงชัดเจนด้วยแบบจำลองระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือที่นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกเขาใช้กันพร้อมกันนี้ทางเพจยังระบุว่าหลังจากนี้ผมจะติดต่อไปขอโทษทางแอดมินเพจดังกล่าวเป็นการส่วนตัวอีกครั้งเพื่อแสดงความเสียใจและน้อมรับคำตักเตือนและปรับบทบาทและทิศทางของเพจนับจากนี้เพจจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สภาพอากาศแจ้งเตือนภัยพิบัติตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกและหากมีความจำเป็นต้องหยิบยกประเด็นข่าวสารใดๆมาพูดถึงจะกลั่นกรองเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองเท่านั้นพร้อมทั้งให้เครดิตแหล่งข่าวต้นทางอย่างครบถ้วนและถูกต้องทุกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญครับในชีวิตของผมผมขอน้อมรับคำติชมและคำตักเตือนทุกประการและกราบขออภัยทางเพจดังกล่าวทั้งหมดอีกครั้งจากใจที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและความเสียหายขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเตือนสติและให้โอกาสผมได้เรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเติบโตไปเป็นผู้สื่อสารข่าวสารที่รอบด้านและมีจรรยาบรรณต่อไปครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมมามองย้อนกลับมาเหมือนอย่างที่ทางท่านชนะทางท่านชนะทันแสงพุ่มนี่แหละท่านได้มีการพูดคุยกับน้องๆนักสื่อสารชายแดนใต้ที่เราได้คุยข่าวกันเมื่อชั่วโมงแรกของรายการใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเราท่านบอกว่าแม้แต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็ยังโดนมรสุมเกี่ยวกับในเรื่องของ3จังหวัดไม่น่าไปนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าเรามาเป็นนักสื่อสารที่ดีเหมือนอย่างที่ทางเพจทีพยากรณ์อากาศนี่แหละเขาขึ้นมาแบบนี้ก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นบทพิสูจน์บทเรียนรวมถึงการบทเรียนแล้วก็บทพิสูจน์ความเป็นตัวตนของเราด้วยนะว่าบางสิ่งบางอย่างเองเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียหรือว่ามือถือของเราเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันนะครับในเรื่องของการยกระดับและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหลายคนบอกกันว่าเราก็สามารถที่จะนำเรื่องดังกล่าวที่เราจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของเราเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่อันไหนที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเราแม้เราจะเอาของคนอื่นมาแต่ให้มาปรับเปลี่ยนให้เป็นคาแรคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะขอบคุณในส่วนของเพจก่อนหน้านี้มาได้เราก็อยากให้มีการขอบคุณในเพจของดังกล่าวด้วยนะครับแต่ว่าโดยทางสบต.ของเราที่เรามีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยทางทีมข่าวก็บอกว่าเราต้องเน้นในเรื่องของการเผยแพร่ไม่ใช่ปัญหาครับรูปทุกรูปที่เราส่งไปให้กับทีมพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หมดเลยทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่ไปเพื่อการค้าประโยชน์แต่เพื่อการทำประโยชน์ให้กับทุกท่านนำรูปไปได้เลยเรามีรูปทั้งหมดกี่อัลบั้มกี่แผงอะไรกันแล้วแต่เราจะยกเป็นไรส์ตรงนั้นไปเลยนะครับให้ท่านไปดึงภาพตรงนั้นออกมาแล้วก็มาสื่อสารในการยกระดับการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้เกิดผลอย่างดีที่สุดนะครับฉะนั้นสปต.เราไม่ได้ห่วงในเรื่องของรูปภาพที่เราส่งไปให้เลยให้กับทีมพี่ๆสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าในส่วนของเพจของเราเนี่ยเราก็มีการติดต่อทั้งพี่น้องสื่อมวลชนในแต่ละจังหวัดนะแล้วก็เราก็ส่งข่าวบอกว่าโอเคเรามีข่าวแบบนี้ไปนะซึ่งหลายๆเพจเนี่ยน่ารักมากนะครับหลายๆเพจเขาน่ารักมากเขาก็นำข่าวของเรานะครับก็บางทีก็ไม่ได้แก้ไขเลยนะเขานำภาพเขานำข่าวของเรารวมถึงข่าวไปเรียงใหม่อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่พอออกมามันก็เป็นคือแบบใครแบบของเพจนั่นแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าในเรื่องของการสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆรอบตัวของเราเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้คนอื่นได้รับทราบแบบนี้ก็ดีแล้วก็ท่านยังยกตัวอย่างนะท่านชนะทันแสงพุ่มท่านยกตัวอย่างว่าแม้แต่ในเรื่องของพี่น้องบ้านเรานะชายแดนใต้นี่แหละนะครับที่ไปอยู่ที่แถวๆราม53อ่ะนะครับเขารวมตัวกันทำอาหารแจกจ่ายในการอาหารแจกจ่ายทุกคนก็เลยมั่นใจแล้วว่าโอ้อาหารนี้อาหารฮาลาลแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมงานของพี่น้องชายแดนใต้ของเราในการผลิตอาหารปรุงสุกนี่แหละให้กับทุกท่านได้ทานกันนะครับก็ได้ความอุ่นใจก็ได้ความสบายใจนี่แหละนะครับฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองท่านก็เลยบอกว่ามันก็เลยทำให้เราเกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราว่าคนบ้านเราคนชายแดนใต้บ้านเรา
ไม่ได้น่ากลัวเลยฮะมาตะมาเที่ยวบ้านเราฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเรากลับมาเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจับมือกับทางสอบต.นะครับในการคุยให้ชัดทำให้จริงในการผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อมอบโอกาสนะครับการศึกษาให้กับเด็กๆชายแดนใต้ของเรานะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ

โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับแต่เราฟังเหมือน14 24ชั่วโมงนะครับกับสายด่วนอุ่นใจ1880นะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวผมฝากนะครับเบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเผื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอาจจะเราไม่อยากให้มันเกิดเนาะเราไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เอ้าหายไปไหนละมันก็ต้องมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเตรียมเบอร์ไว้สักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรจดได้ก็จดนะครับแล้วก็ไปแปะไอ้ตรงที่มันสูงสักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนปภ.สายด่วนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหรือว่าเบอร์โทรของสายแต่จริงๆสายด่วนอุ่นใจ1880น่ะจำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสายด่วนนิรภัยสายด่วนปภ.เนี่ย1784นะครับไม่ต้องทำจำทั้ง10ตัวเอาแค่4ตัวบางคนก็บอก4ตัวก็จำยากนั่นแหละก็ต้องจำให้ได้ใน4ตัวดีกว่าจำ10ตัวนะครับ1784ถ้าเป็นเบอร์ของกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341แต่ถ้าเป็นสายด่วนอุ่นใจสอบต.เนี่ย1880ตอนนี้ที่เราขึ้นหน้าจอตรงนี้มาเพื่อจ่ายทุกท่านได้ทราบในส่วนของเบอร์สายด่วนของเรานะครับไปที่หน้าอีกสักอันหนึ่งอ่ะของท่านรองชนะทันที่ท่านนี่แหละที่ท่านได้ขอบคุณใช่ไหมครับได้ขอบคุณพี่น้องชายแดนใต้ของเรานะครับที่อยู่ที่ซอย53นะครับทางผมยังไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งว่าแล้วนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าภาพอีกมุมของเยาวชนชายแดนใต้ดูน้องก็นั่งทำงานกันสินะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขครับนั่งจัดเรียงอาหารนั่งใส่อาหารใส่ข้าวใส่กับข้าวซึ่งท่านชนะทันแสงพุ่มท่านก็บอกว่านี่เป็นอีกภาพหนึ่งของเยาวชนชายแดนใต้ของเรานะครับจากหน้ารามสู่การส่งต่อหัวใจแห่งการให้ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมต่างเป็นคนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่ยากลำบากนะครับผมกำลังดูว่าตรงนี้เป็นผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับน่าจะเป็นมัสยิดตรงสะพานซอย53ตรงนั้นน่ะก่อนจะขึ้นสะพานมัสยิดอยู่ขวามือผมไม่ทราบชื่อมัสยิดอะไรนะครับแต่ว่าขอบคุณน้ำใจนะครับขอบคุณน้ำใจจากน้องๆเยาวชนชายแดนใต้ของเรากันด้วยนะครับท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านนำอีกภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพของน้องๆเยาวชนชายแดนใต้ของเราที่ไปศึกษาที่นั่นก็ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมเงินกันมานะครับร่วมเงินกันมาทำอาหารนะครับแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนในพื้นที่ซอย53แล้วก็รวมถึงชุมชนใกล้เคียงด้วยนะครับขอบคุณน้ำใจของน้องๆด้วยนะครับเอ้าฉะนั้นเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่งที่เมยหลิงส่งเข้ามาเมยหลิงบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของบัตรใช่ไหมครับ60 40เมยหลิงบอกว่าหนูใช้ไม่กี่วันก็หมดค่ะต้องใช้นะครับเมย์ลิงส่งมาเกี่ยวกับในเรื่องของกำหนดการนะโอเคขอบคุณมากเลยมาเป็นแบบอินโฟเลยนะครับของพื้นที่ของอำเภอเทพา

ส่วนวันที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับจะเป็นวัดปริกกับวัดวังใหญ่1พฤศจิกายนนะครับวัดปริกกับวัดวังใหญ่วันที่5ครับวัดพลุตูนะครับวันที่6วัดโคกอวันที่7วัดท่าไหลวัดเขาแก้ววันที่8นะครับวัดโคกนาวัดคลองยอแล้วก็สำนักสงฆ์ควรเจดีนะครับวันที่10ครับวันที่10พฤศจิกาวัดลำไพรวันที่14พฤศจิกาวัดสุริยารามแล้วก็ที่วัดคงคาสวัสดิ์นะครับวันที่15วัดโคกพยอมวนารามวันที่22วัดครับ22นะครับวันอาทิตย์ที่22เนี่ยวัดควรหมากนะครับแล้วก็วัดนิคมปราสาทนะครับส่วนวันอังคารที่24เนี่ยวัดปากบางเทพารามวัดป่าวัดป่าปากบางเทพารามโอเควัดป่าปากบางเทพารามนะครับในวันที่24พฤศจิกายนนะครับนี่เหมยหลิงส่งมากำหนดการของการทอดกฐินวัดในเขตของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามาให้ทราบเนี่ยหยิบมาเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องไปหาตรงไหนไกลขอบคุณไปยันด้วยนะครับโอเคเรามาในเรื่องของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันต่อนะครับซึ่งโดยทางศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสสคศาลาคอควายจชตนะครับสคจชตเนี่ยเขาได้ร่วมกับทางสอบตของเราในการเดินหน้าบูรณาการงานด้านการศึกษาซึ่งกระมุ่งเชื่อมการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงซึ่งในกิจกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการจัดขึ้นที่สอบตของเรานี่แหละนะครับในจัดขึ้นที่สอบตของเราภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ในการดังกล่าวครับมีทางท่านนิกรเส้งเฉียนท่านผู้ช่วยเลขาธิการสอบตกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในส่วนของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานได้เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของบทบาทเอ่ยภารกิจเอ่ยแล้วก็แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะเชื่อมโยงการทำงานจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีทิศทางเดียวกันก็คือจากกระทรวงศึกษาธิการลงมายังศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งนะครับในการดังกล่าวโดยทางคุณนิโสระยาแวหยีท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมสอบตของเรานี่แหละพร้อมด้วยคณะนะครับก็ได้ร่วมนะครับให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก็มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานครับเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนงานนะครับขับเคลื่อนในภารกิจด้านการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าจับมือกันมาทำงานร่วมกันอันนี้อย่างเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้ทุกภาคส่วนครับที่จะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเราที่จะได้เชื่อมทรัพยากรองค์ความรู้เราจะได้เชื่อมภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กๆเยาวชนไม่ใช่สองกลุ่มนี้นะรวมถึงครูและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ร่วมกันผลักดันงานด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่จะมีคุณภาพอย่างทั่วถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเพราะในเรื่องของการศึกษาเราก็จะมองเลยครับว่าหลายคนก็คงมองแล้วบอกว่าน้องๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราคนไหนที่อยู่ในระบบบางทีบอกว่าการศึกษาเนี่ยเราก็ยังสู้

ที่อื่นไม่ได้และยิ่งเป็นน้องๆที่อยู่นอกระบบการศึกษาเราจะมีวิธีการอย่างไรจะดึงน้องเหล่านั้นให้กลับเข้ามาในอยู่ในระบบการศึกษาและเขาให้เขาได้เรียนนะครับในวิชาที่เขาชอบในอาชีพที่เขาถนัดเพื่อที่จะได้ผลักดันนะครับในเรื่องของการให้เขามีความรู้มีความสามารถนะครับเพื่ออนาคตของตนเองของครอบครัวแล้วก็ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยฉะนั้นในการที่ทางศูนย์กับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ได้มีการจับมือนะครับกับทางส่วนกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สอบตเนี่ยอย่างน้อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มาก็จะได้เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะให้บุคลากรหลายภาคส่วนครับได้มาร่วมพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของบทบาทในเรื่องของภารกิจรวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะเชื่อมการทำงานจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีในทิศทางเดียวกันเท่านั้นเองนะครับอยากให้เราปฏิบัติแล้วก็เดินทางไปทิศทางในทิศทางเดียวกันมันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างไปต่างคนจะขึ้นเส้นชัยไปคนแรกไม่ได้เราต้องมีทิศทางในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางสบต.ณขณะนี้เรานะครับก็เตรียมความพร้อมแหละเดี๋ยวในเรื่องของอินโฟทั้งหมดนะครับของหนังสือฉบับหนึ่งเอามาขึ้นด้วยนะโอเคช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

80เอ่ยนะครับกับสายด่วนอุ่นใจ1880ของเรานะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับจะมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งโดยทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะเราไม่เอาประเภทถึงหน้างานแล้วก็มาจัดการอะไรงั้นไม่เราจริงๆแล้วเนี่ยหรือแม้แต่ในส่วนของจังหวัดยะลาหลายๆพื้นที่เนี่ยทั้งจังหวัดปัตตานีสงขลานราธิวาสสตูลก็มีการเตรียมความพร้อมมากันตั้งแต่ช่วงหลังจากที่เกิดภัยพิบัติเกิดอุทกภัยดีกว่านะครับภัยพิบัติหนักเกินอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนใต้ของเราแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็ใกล้ถึงที่จะถึงใกล้ในช่วงของอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนใต้ของเราก็แล้วแต่นะครับจะมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ดูที่การบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ด้วยแต่โดยทางสปท.ของเราครับณขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมนะครับในการรับมืออุทกภัยชายแดนใต้ซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านรองชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับได้มอบหมายให้ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ของเรานะครับในการเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับผ่านระบบZoom Meeting นะครับซึ่งในที่ประชุมครับได้มีการติดตามสภาพอากาศในเรื่องของการติดตามปริมาณของฝนด้วยนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีภาคเอกชนด้วยนะครับภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงภาคประชาสังคมให้มีการครอบคลุมในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของสอบต.ด้วยนะครับเราก็จะได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้มีการแจ้งเตือนแล้วก็รวมถึงช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นโดยทางสบต.ของเราก็พร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงการประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันดูแลและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับนี่ก็คือที่มีการประชุมกันเมื่อวานนี้เองนะครับคราวนี้มาถึงเกี่ยวกับอินโฟไม่ใช่อินโฟสินะครับอีบุ๊กกิ้งของเรานะครับในการเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายแต่จริงๆเรื่องนี้เรามีการแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของหนังสือนะครับซึ่งเป็นหนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยนะครับซึ่งภายในหนังสือเนี่ยเราบอกว่าบางคนบอกเราไม่ได้ถ้าไม่ได้มาในเพจข่าวสปท.ครับนะเราจะมีการให้ท่านได้มาเปิดศึกษาดูจากอีบุ๊กกิ้งของเราอีบุ๊กเลยนะครับอีบุ๊กเลยเราก็สามารถเปิดในแต่ละหน้าได้เลยซึ่งหน้าแรกเนี่ยหน้าแรกจะเป็นในเรื่องของเบอร์สายด่วนก่อนนะครับจะเป็นเบอร์สายด่วนก่อนและหลังจากนั้นก็จะมีบทนำใช่ไหมและหลังจากบทนำก็จะเป็นในส่วนของมีรายละเอียดแจ้งเลยว่าเดี๋ยวท่านจะเปิดหน้าไหนเจออะไรก็ที่เราเรียกว่าหน้าสารบัญจะมีการแจ้งรายละเอียดตรงนี้และหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านไปชมภาพรวมนะครับภาพรวมของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีการแยกออกมาพอหลังจากนั้นมาก็จะมีการเตรียมความพร้อมว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงหน้าเมื่อกี้เพราะตรงนี้น่ะจะได้ให้ท่านเตรียมในเรื่องของกระเป๋านะครับกระเป๋าที่มีความจำคือถ้าเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาและมีการอพยพในกระเป๋าเนี่ยเราควรที่จะมีอะไรติดตัวออกไปบ้างนะครับเพื่อที่จะแบบบางคนก็ห่วงสิ่งของใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในบ้านทุกอย่างเรายกไว้ที่สูงให้หมดเลยนะครับแต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรมากกว่านั้นก็อันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าในเรื่องของกระเป๋าเตรียมความพร้อมเนี่ยมีตรงนี้อยู่และหลังจากนั้นครับหน้าถัดไปนะครับจะมีถุงยังชีพ12ชั่วโมงแรกใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งของจำเป็นในเรื่องของการใช้แล้วก็เราก็จะมีวิธีการแนะนำนะครับในเรื่องของการปฐมพยาบาลให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หน้าถัดไปครับหน้าถัดไปก็จะเป็นในเบอร์สายด่วนเบอร์ที่เหลือทั้งหมดนะครับเบอร์สายด่วนอีกว่าจะมีเบอร์สายด่วนที่ไหนอะไรยังไงบ้างหลังจากนั้นครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉินแล้วก็มีให้ละนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเบอร์แยกย่อยนะครับเบอร์แยกย่อยแล้วก็การทำงานนะครับมีหลายๆท่านก็จะเกิดมีวอแดงเหมือนอย่างผู้ช่วยหรืออะไรก็แล้วที่มีเครื่องวอแดงอ่ะให้ตั้งความถี่ไปที่คลื่น245ใช่ไหมจะได้รับฟังพร้อมๆกันนะครับในเรื่องของการประสานงานแต่เชื่อว่าในส่วนของวอแดงนะเขามีการบอกล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราควรที่จะตั้งความถี่ไหนนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการมองภาพรวมนะครับในระดับการแจ้งเตือนภัยนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงอันนี้ก็จะมีการให้บอกนะครับหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเซลล์บอดแคสต์อันนี้จะมีการแจ้งเตือนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ให้เรารับทราบเหมือนกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราคงได้รับเซลล์บอดแคสต์กันทุกคนใช่ไหมครับบางคนบอกอยู่กรุงเทพทำไมได้รับเซลล์บอดแคสต์ของยะลาด้วยอ้าวก็ท่านมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาท่านก็จะได้รับตรงนี้สิที่บ้านท่านน้ำท่วมที่กรุงเทพท่านไม่รู้นะเพราะว่าท่านมาอยู่ในพื้นที่ก่อนจังหวัดยะลาเซลล์บอดแคสต์เนี่ยเขาจะแจ้งเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าคนที่มาจากต่างพื้นที่จะไม่ได้รับเซลล์บอดแคสต์ไม่ใช่ได้รับหมดแต่ว่าถ้าเกิดที่ตรงนู้นที่บ้านหลักของท่านเนี่ยท่านไม่ได้รับแจ้งนะอ่ะไปหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเดี๋ยวจะแจ้งแต่ละจังหวัดไปที่หน้าที่แจ้งแต่ละจังหวัดดีกว่าครับจะได้ดูว่าเจอหรือยังจังหวัดแรกจังหวัดยะลานี่แหละครับคราวนี้ของจังหวัดยะลาเนี่ยเราจะมีการแจ้งในแต่ละจังหวัดนะให้แจ้งเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดและหลังจากนั้นครับพอจังหวัดยะลาก็จะเป็นของจังหวัดอะไรต่อปัตตานีนะครับปัตตานีหลังจากนั้นก็จะเป็นของจังหวัดนราธิวาสสตูลไหมต่อไปลองดูครับสตูลไม่หรือสงขลาเลยสตูลก่อนนะครับสตูลและหลังจากนั้นก็จะเป็นของจังหวัดสงขลานะครับและหลังจากจบหน้าในส่วนของภาคภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาคภาษามลายูต่อนะครับจะมีการแจ้งเตือนเป็นภาคภาษามลายูกันต่อนะครับเปิดหน้าไปเลยครับให้ได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของภาคภาษามลายูนะครับนี่เขาจะมีรายละเอียดนะครับให้กับทุกท่านได้ร่วมกันศึกษาและเพื่อจะได้เป็นคู่มือในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยชายแดนใต้ของเราที่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดแหละแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีการเตรียมแผนการล่วงหน้าเอาไว้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางสบต.ของเราที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้อย่างไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับขอขอบคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาศครับและก็รวมถึงขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้นะครับวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันติตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูเราลากันไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ตใต้รุ่นที่47ครับ
1: คณะกรรมการมูลนิธิสัญจรไทยสู่ใจใต้ท่านผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชนที่ถือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรุ่นที่47ทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้ในวันนี้ครอบครัว
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดสงขลาคึกคักกกท.จัดมหกรรมมวยไทยชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาติลสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์ผสมผสานกับดนตรีจังหวัดสนุกสนานสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและสร้างเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานโดยการจัดงานในครั้งนี้กกท.ได้เลือกกีฬามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมอัน
4: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:03 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:08 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราสายเรดิโอค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912นะครับสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับระบบ FM คลื่นความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับทุกคนอยู่กับรายการนราซายเรดิโอนะครับและเช่นเคยวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกับผมดีเจต้นกล้านะครับและเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับก็เช่นเคยแขกรับเชิญของเราคือ
1: พี่นุชนั่นเองค่ะ
0: ดีเจพี่นุชพี่ของเรา
1: จากเดิมนะเป็นผู้ดำเนินรายการ
0: ครับผม
1: วันนี้นะคะมาในนามของแขกรับเชิญและมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะคะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับบอกระยะเวลาของเราเราจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลา1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะตอนนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดอีกช่องทางนึงนะคะ
0: ช่องทางไหนครับ
1: นั่นคือบ้านดำนะคะ
0: บ้านดำนะฮะ
1: มีชื่อว่าอะไรคะพี่ต้นกล้าม
0: ีชื่อว่าศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสใช่มั้ยครับ
1: นะคะโอเคนะก็ต้องขอกล่าวทักทายนะคะคนที่อยู่กับเราด้วยตอนนี้นะคะทั้ง
0: 2ช่องทางเลย
1: 2ช่องทางเลยนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะสามารถขอเพลงเข้ามาได้มั้ยคะ
0: ขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะสวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับทั้งผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับและผู้ฟังที่อยู่ในออนไลน์นะครับช่องทางออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเกาะติดกระแสข่าวกันหน่อยเรื่องเล่าที่พี่นุชเตรียมมาใช่มั้ยฮะ
1: ก็อย่างที่ทุกคนได้ติดตามเลยเชื่อว่าทุกคนติดตามข่าวนี้นะรวมถึงพี่โน้ตพี่ต้นนะคะใช่นะก็จะเป็นข่าวที่เขาเรียกช่วงเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว
0: น
1: ั่นเองนะนั่นก็คือน้ำท่วมนะคะตอนนี้บ้านเรายังไม่มา
0: บ้านเรายังไม่มานะแต่ว่า
1: แต่ที่ไหนคะ
0: กรุงเทพ
1: กรุงเทพมหานครนั่นเอง
0: เมืองหลวงของเรานั่นเอง
1: ถูกต้องนะที่มีฝนตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: นะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ
0: วันนี้วันที่1แล้วฮะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะ
1: 6วันแล้ว
0: ใช
1: ่ใช่นะเดือนใหม่แล้วนะคะ
0: เดือนใหม่แล้วนะฮะต้อนรับเดือนใหม่เลยนะวันนี
1: ้ส่งท้ายกันยาต้อนรับตุลานั่นเอง
0: ผมไปเจอข้อความนึงมานะฮะ
1: ว่ายังไงคะพี่
0: ส่งท้ายกันยาจมนะฮะไม่ใช่กันยายน
1: กันยายนไม่ใช่กันยายนนะ
0: ค
1: ะต่อด้วยตุลา
0: ตัวละโครม
1: อ
0: ย่างนะฮะอย่
1: าง
0: ก็พวกเรานะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะให้พี่น้องชาวกรุงเทพนะครับหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะ
1: ใช่เลย
0: ก็เป็นที่รู้กันดีว่าของเราภาคใต้เนาะเราก็จะชินกับเหตุการณ์นี้หน่อย
1: ใช่นะ
0: แต่ทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าต้องสูญเสียนะฮะหลาย
1: ๆ
0: อย
1: ่
0: างไม่ว่า
1: ทรัพย
0: ์สินนะครับเงินทองทรัพย์สินนะครับหรือเครื่องมือทำมาหากินเนาะก็ขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆจากพวกเรานะครับ
1: บางคนนะที่ฟังอยู่ตอนนี้เอ๊ะพี่นุชกับพี่ต้นกล้ามาแนวเศร้าๆมาแนวมาเปิดรายการปุ๊บเปิดประเด็นน้ำท่วมเลยนะ
0: เพราะว่าอะไรที่เราหยิบยกมาวันนี้นะครับ
1: ใช่เกี่ยวกับน้ำท่วม
0: เกี่ยวกับน้ำท่วม
1: น้ำหนึ่งก็คือน้ำท่วมนะคะเกี่ยวกับน้ำสองก็คือดวงจันทร
0: ์นะฮะและเดี๋ยวเรามารอติดตามเรื่องเล่าจากพี่นุชกันว่าดวงจันทร์กับน้ำท่วม
1: มันมีความสัมพันธ์ยังไงและมันเกี่ยวโยงยังไงนั่นเองนะ
0: มันเกี่ยวกันได้ยังไงนะครับ
1: นะคะ
0: โอเคเน
1: าะแต่ว่าดูจากเวลาตอนนี้15:16 เข้าเรื่องเลยละกัน
0: เดี๋ยวเราข้ามเพลงแรกไปก่อน
1: เดี๋ยวเช็คหน่อยคุณโจอี้
0: โจอี้มาไหมฮะยังไม่เข้าย
1: ังไม่เข้ามานะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเรายังค้างพี่คุณโจเอ้เขาขอเพลงเข้ามานะคะระหว่างนี้นะคะก็ใครที่รับชมอยู่นะคะทางบ้านดำนะคะก็ขอเพลงเข้ามาได้
0: ขอเพลงมาได้นะครับ
1: ก็ระหว่างนี้เรามาพูดคุยกันนะกับประเด็นที่เราพูดคุยเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือดวงจันทร์เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอย่างไรนะคะ
0: ซึ่
1: งใช่นะซึ่งเราทราบกันดีว่านะคะว่าคนตายนะคะ
0: คนตายคนตาย
1: ว่ามีน้ำฝนปริมาณมากเลยนะคะที่ตกลงมานะคะนั่นก็คือที่กรุงเทพมหานครและบ้านเราก็ตกเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ยังไม่หนักเท่ากรุงเทพนะคะก็ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะทำให้กรุงเทพมหานครนะคะกำลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักนั่นเองนะคะก็ในขณะที่มีหน่วยงานที่กำลังจะพยายามระบายมวลน้ำนะคะปริมาณมากนะคะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลงสู่อ่าวไทยนั่นเองนะแต่นะคะก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะซึ่งมีในการระบายน้ำนะก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะนั่นก็คือเกี่ยวกับดวงจันทร์นั่นเองนะคะระหว่างที่เขากำลังจะระบายน้ำออกนะคะก็เลยต้องหยุดชะงักนะคะอยู่นะเป็นชั่วคราวนะเนื่องจากดวงจันทร์นะที่อยู่ลอยบนอากาศนะอยู่ลอยบนท้องฟ้านะคะและเ
0: เกี่ยวกับการระบายน้ำได้อย่างไร
1: ที่ลอยอยู่เหนือโลกของเรานั่นเองนะคะซึ่งดวงจันทร์ที่อยู่เหนือท้องฟ้านะคะห่างจากโลกออกไปนะคะกว่า 400,000 กิโลเมตรเลยนะ
0: ไกลนะฮะไกลมากนะฮ
1: ะส่งผลต่อน้ำท่วมของเราได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ
0: การขนาดนั้นจะมีผลขนาดนี้เลย
1: เนื่องจากว่านะดาวนะคะดวงดาวมันก็มีแรงโน้มถ่วงของแต่ละดวงซ
0: ึ่
1: งไม่เท่ากันถูกต้องไม่เหมือนไม่เท่ากันนะคะโลกของเราก็มีอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: 10
1: ค่า
0: การเราจะตั้งไว้10นิวตัน
1: 9.8 นั่นเองนะคะซึ่งแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์นะซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันนะส่งผลให้น้ำในมหาสมุทรนะคะไหลไปกองนะคะในบริเวณใกล้และไกลออกจากดวงจันทร
0: ์
1: เนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นะคะซึ่งมีแรงโน้มถ่วงที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะทำให้น้ำในมหาสมุทรไหลไปกองนะในบริเวณใกล้และไกลนะจากดวงจันทร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองใช่
0: คำนี้ผมเคยได้ยินคนสมัยก่อนเขาพูดกันบ่อยๆนะครับว่า
1: น้ำขึ้นน้ำลงเขาจะดูจากดวงจันทร์
0: ใช่เขาจะดูจากดวงจันทร์ผมก็เพิ่งมาเข้าใจตอนพี่นุชเล่าให้ฟังเนี่ยแหละ
1: นะคะซึ่งน้ำขึ้นน้ำลงหรืออีกชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าแรงไทดัลแรงไทดัลนั่นเองนะใช่แล้วนะคะซึ่งดวงจันทร์นั้นนะไม่ใช่เพียงแค่วัตถุที่มีแรงไทดัลต่อมหาสมุทรบนโลกนะดวงอาทิตย์ก็ส่งนะแรงไทดัลเช่นเดียวกันนะคะใช่นะแม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีมวลมากกว่าดวงจันทร์นะแต่ก็อยู่ไกลออกไปนะคะเป็นอย่างมากเลยนะผลที่เกิดขึ้นนะคะทำให้แรงไทดัลจากดวงอาทิตย์มีผลเพียงแค่1ใน3เท่านั้นนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูก็คือแรงไทดัลของดวงจันทร์
0: ใช่ไหมฮะวันนี
1: ้นะคะซึ่งน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงนะเมื่อไหร่ที่น้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงสูงสุดนะซึ่งจะเกิดขึ้นบริเวณในช่วงของจันเพลและจันดับถ้าจันเพลนะก็จะเกิดน้ำอะไรคะน้ำลง
0: น้ำลงใช่ไหมฮะ
1: จันดับก็จะเข้าสู่น้ำขึ้น
0: น้ำขึ้นใช่ไหมครับ
1: จันเพลเอาใหม่จันเพลน้ำขึ้น
0: จันเพล
1: น้ำขึ้น
0: ตอนที่เราเห็นดวงจัน
1: เต็มดวง
0: เต็มดวงน้ำจะขึ้น
1: ใช่
0: น้ำจะขึ้นสูง
1: ส่วนจันดับก็คือน้ำจะลดลงนั่นเองส่งผลให้เกิดกระแสน้ำขึ้นซึ่งเราจะเรียกว่าน้ำเกิด
0: น้ำเกิด
1: ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นจันเพลดวงจันเต็มดวงแล้วก็จันดับไม่มีแสงสว่างเลยเราจะเรียกว่าน้ำเกิด
0: น้ำเกิด
1: ใช่นะคะส่วนถ้าเกิดว่าในช่วงของข้างขึ้นแต่อยู่ในส่วนของข้างแรม8นะ8ค่ำนะคะใช่นะคะก็จะเป็นช่วงของน้ำตายเนื่องจากว่าน้ำจะไม่มีการขึ้นแล้วก็ลดล
0: งใช่ระดับเดิมใช่ไหมฮะก็เลยเรียกว่าน้ำตายไม่มีการขยับนั่นเองไม่ขึ้นไม่ลง
1: แล้วคำถามของเรานะคะก็คือแล้วน้ำขึ้นน้ำลงเกี่ยวข้องกับอุทกภัยในกรุงเทพได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสินะคะเรามาดูกันนะคะเนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่ในราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะคะด้วยระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วนะคะก็คือ 1.5 เมตรนะคะด้วยเหตุนี้นะคะในช่วงที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะในน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอ่าวไทยนั่นเองนะคะจนในบางครั้งทะเลกลับไหลย้อนกลับขึ้นมาในแม่น้ำนะคะและแม้ว่าในช่วงที่เกิดนะน้ำเกิดนะคะที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดนะจะตามมาด้วยระดับน้ำทะเลที่ต่ำสุดนะคะแต่ระดับน้ำทะเลที่ลดลงนี้นะคะกลับไม่ได้ส่งผลหรือว่าเพิ่มอัตราการระบายน้ำนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วในช่วงน้ำเกิดนะจึงกลับทำให้การระบายโดยรวมของแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างมากเลยใช่นะแต่แม้จะเห็นได้ชัดว่านะปริมาณน้ำฝนอันมหาศาลนั้นนะจะเป็นปัจจัยหลักถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยหลักใช่นะก็ดวงจันทร์เป็นเพียงแค่ปัจจัยที่สอง
0: เขาเรียกว่าตัวประกอบ
1: ตัวประกอบปัจจัยหลักก็คือน้ำฝน
0: จากปริมาณน้ำฝน
1: ใช่แล้วนะคะซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะแต่จันทร์เป็นในวันที่26เนื่องจากว่าฝนตกตั้งแต่วันที่24ใช่แต่จันเพลก็คือ26นะเนื่องจากว่าวันคืนของวันที่27ถัดไปนั้นนะคะระหว่างวันที่26ถึง27จะเป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟูลมูนดวงจันทร์เต็มดวงนั่นเองใช่
0: ใช่วันนั้นผมออกไปดูสวยมาก
1: ใช่แล้วนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสน้ำขึ้นนั่นเองใช่ในวันนั้น
0: ย้อนกลับไปก็คือน้ำเกิด
1: ใช
0: ช่ไหมฮะตรงกับน้ำเกิด
1: ใช่หรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำทะเลหนุนนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำนั่นเองนะคะทำให้น้ำสะสมในกรุงเทพเป็นอย่างมากนะคะและระหว่างนะคะการระบายน้ำออกไปนี้นะเฟสของดวงจันทร์นะคะที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงน้ำตายในวันที่4ตุลานี้ก็จะน้ำจะเริ่มนิ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะระบายได้ง่ายขึ้น
0: ใช่
1: นะคะตุลานี้นะก็จะช่วยให้ระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยตามธรรมชาตินะคะของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ผมลองสรุปเป็นอย่างนี้ง่ายๆก็คือกรุงเทพเนี่ย อยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลถูกไหมพี่นุชพี่นุชบอกเมื่อกี้ก็แสดงว่าระดับน้ำฝนเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วก็ลงมาที่กรุงเทพโดยตรงใช่ไหมฮะแล้วบวกกับตอนที่เราระบายเนี่ยมันทำให้ตอนที่เกิดจันเพนก็คือเกิดน้ำเกิดแล้วก็น้ำขึ้นพอดีน้ำจากที่สูงมันก็ไหลย้อนกลับเข้ากรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับก็เลยการระบายน้ำมันก็เลยเป็นอุปสรรคตรงนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้ระบายออกไม่ได
1: ้ถูกต้องนะ
0: มันก็ทำให้เกิดน้ำขังสะสมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะคุณนะคะแต่ก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าน้ำตาย
0: น้ำตายใช่ไหม
1: ก็คือวันที่4ตุลานี้ก็อาจจะทำให
0: ้
1: อ
0: ี
1: กหนึ่งปัจจัยที่สามารถที่ระบายน้ำได้ดีกว่านั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพี่ต้นนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ยังเตือนให้เรานะคะระลึกเสมอว่าดาราศาสตร์และการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้านี้นะก็ยังคงสามารถส่งอิทธิพลนะต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์บนโลกได้
0: ใช่นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ใช้ดาวเทียมในการพยากรณ์อากาศเหมือนกันนะครับ
1: นะคะซึ่งเรื่องราวและข้อมูลในวันนี้แล้วก็บทความในวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากสถาบันวิจัยนาริต
0: สถาบันนาริตของเรานั่นเองนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากสถาบันนาริตด้วยนะฮะ
1: ที่เราได้นำยกนะเป็นข้อมูลในการพูดคุยในวันนี้นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ก็15:24ตอนนี้ดูเวลาตลอดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรา
0: เร็วเหลือเกิน
1: ใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันกับการเปิดเพลง
0: ใช่นะฮะ
1: เพลงนี้มีชื่อว่าอะไร
0: เนื่องจากไม่มีใครขอเพลงเข้ามานะคร
1: ับผมก็เดี๋ยวเราเปิดให้กับท่านผู้ฟัง
0: ขอเปิดให้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า I like you so much นะครับ You know it นะครับ
1: เ
0: ป็นเพลงชอบเลยนะครับ I like ก
1: ็ฉันชอบคุณมาก
0: คุณมากนะฮะ
1: แม้ว่าคุณ
0: จะไม่รู้มัน
1: ประมาณนั้น
0: โอเคประมาณนี้นะฮะ
1: เจ็บอยู่นะฮะรักเขามากแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ตามนะฮะ
0: เพลงนี้เลยนะฮะ
1: มา

0: นะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนราซาเรดิโอของเรานะครับกับช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสนะฮะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะฮะมาฟังจากพี่ทุชชี่ก่อนเลยนะฮะพี่ทุชชี่เราจะเริ่มที่ข่าวอะไรก่อนฮะ
1: วันนี้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะเป็นเดือนอะไรคะพี่ต้น
0: เดือนตุลานะฮะสดสดร้อนร้อนเลยนะฮะ
1: นั่นเองนะฮะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ปกติเลยนะที่ศูนย์วิทย์ของเราจะเปิดเขาเรียกว่าร
0: อบอะไร
1: กิจกรรม
0: กิจกรรมอะไร
1: ก่อนจะเปิดก่อนจะพูดออกทีละคำนะคะ
0: ลิ้นพันนะฮะช่วงบ่าย
1: นะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่าปิดเทอมของน้องๆนะเราก็มีกิจกรรมสำหรับช่วงปิดเทอมนั่นเอง
0: ไม่ปล่อยให้ว่างกันเลยทีเดียว
1: ไม่ปล่อยให้ว่าง
0: เพื่อการเรียนรู้ของน้องๆ
1: ถูกต้องเราจะได้มาเจอกันในช่วงปิดเทอมนั่นเองนะคะเพื่อพักจากสายตาผ่อนคลายเป็นกิจกรรมผ่อนคลายนะเราเรียนมาหนักแล้วนะ
0: ท้องฟ้าจำลอง
1: ใช่แล้วนะซึ่งเราเปิดโอกาสนะให้กับคณะคุณครูน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะสมมติว่าเหมือนกับว่าคุณครูก็ไม่มีปิดเทอมเนาะเด็กๆก็อาจจะมีปิดเทอมนะบางคนก็อยากจะมาที่ศูนย์วิทย์เป็นรอบ2รอบ3นะก็เราเปิดโอกาสในที่นี้นะคะก็คือเปิดรอบประชาชนเปิดรอบทั่วไปนั่นเอง
0: รอบทั่วไปก็หมายความว่าทุกคนสามารถเข้ามาร่วมได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
0: คุณครู
1: ผู้ใหญ่
0: ผู้ปกครอง
1: มาเป็นคู่มาเป็นคี่
0: มาเป็นคี่หมายถึง
1: มาคนเดียว
0: มากับแฟนแล้วกิ๊กด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่3คนนะไม่ใช่นะ
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้มาเป็นคู่มาเป็นเดี่ยวก
0: ็
1: ได
0: ้
1: บางคนกังวลว่าเฮ้ยมาคนเดียวจะมีเพื่อนไหมแล้วจะอยู่ยังไง
0: เรามาเจอเพื่อนในกิจกรรมร่วมกันแน่นอนนะฮะมาคนเดียวไม่ต้องกลัวจะเหงานะฮะเรามีเพื่อนแน่นอน
1: ถูกต้องนะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะมีกิจกรรมไฮไลท์เลย
0: ไฮไลท์คือ
1: ท้องฟ้าจำลอง
0: แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมี
1: การประดิษฐ์สร้างสรรค์จินตนาการนะ DIY ก
0: ิ
1: จกรรม DIY มาประดิษฐ์นะคะ
0: เป็นการกระตุ้นน้องๆนะครับจินตนาการแล้วก็ทักษะการออกแบบของน้องๆนะฮะแล้วที่สำคัญคืองดหน้าจอ

0: ไม่ได้เปิดทุกวันนะ
1: คะ
0: ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามได้จากช่องทางไหนบ้างคะพี่ต้น
1: ช่องทาง
0: หลักๆเลย
1: หลักๆเลยบ้านฟ้านะฮะเพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาน
0: ราธิวาส
1: นะครับหรือสวจุดนราธิวาสนะครับหรือเว็บไซต์นะครับ www.narasai.go.th นะครับหรือบ้านดำนะฮะบ้านดำต่อๆนะฮะชื่อว่าทรายอันเดอร์สกอร์นรา
0: ถูกต้องนะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีนะคะปีที่แล้วนะคะเราก็จะมีการประดิษฐ์พวงกุญแจนะแว่นส่องดวงอาทิตย์นะแล้วก็การตามหาฟอสซิล
1: โอ้นะไม่ธรรมดา
0: ถูกต้องนะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลย
1: แต่พี่ต้นสารภาพก่อนว่ารอบที่แล้วพี่ต้นไม่ทันนะฮะพ
0: ี่
1: ต้นไม่ได้อยู่
0: รอบนี้อยู่แน่
1: รอบนี้มาเจอกับพี่ต้นได้นะครับ
0: ข้อความ10ข้อความใหม่พี่ต้นลองกดหน่อยนะคะ
1: โอเคนะฮะ
0: โอ้
1: โหขอโทษนะขอเพลงได้ไหมคะวันนี
0: ้
1: ได้ครับคนกัส
0: คนละ
1: วันนี
0: ้ทำไมรู้สึกว่า
1: วันนี้เท่าไหร่คะอยากเจอพี่ๆคนสวยๆคนหล่อๆ
0: เร็วนี้
1: ฮะช่วงเดือนตุลานะฮะ
0: เดี๋ยวเราต้องหาเขาเรียกว่าดูสถานการณ์ดูฝนตกไหมนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วหาวันที่ดีที่สุดนั่นเองนะที่เราจะได้มาเจอกัน
1: ขอเพลงส่งให้พี่นุชี่นะฮะเดี๋ยว
0: เพลงอะไรคะน้องกา
1: สหลังจากเพลงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอขั้นด้วยเพลงนะครับจากคุณโจอี้
0: จากอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วนะคะ
1: โอเคไปรับฟังเพลงของคุณโจอี้ที่มีชื่อว่าอะไรครับพี่นุชี
0: ่นาดินอามิซ
1: าอันนี้คนร้องอันนี้ชื่อเพลง
0: ดีอาร์เคดเปร้า
1: โอเคOkay.
0: ถ้าฝนตกก็อดเจอถูกต้องน้องกัสฉะนั้นเดี๋ยว

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:03 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ

รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 kHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

0: สับสน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้ค่ะ16 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะจะเจอกันวันพฤหัสบดีที่1 ตุลาคมกันแล้วนะคะณ2569นะคะก็จะเดินทางมาถึงนะคะช่วงแบบปลายๆปีแล้วแหละเนาะนะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะนะก็ไม่นานนะคะก็จะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่กันแล้วนะคะนะคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่อยากจะรับฟังเพลงอะไรนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทร3073514552นะคะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใครที่อะไรนะเปิดฟังนะคะช่วงช่องของ FM 99.10 MHz เนี่ยก็จะแบบว่าถ้าทาง FM เนี่ยก็จะนะคะมีการขัดข้องทางเทคนิคนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ทำการซ่อมกันไปแต่ว่าทางออนไลน์เราก็มีการออกอากาศกันปกตินะคะคุณผู้ฟังนะในวันนี้หลายๆคนเผื่อว่าเอ๊สงสัยกันหมุนคลื่นกันเข้ามานะคะทำไม912เนี่ยเงียบๆไปในวันนี้เนาะนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้จะให้ฟังกันต่อสำหรับงานเพลงพ่อพรแล้วเดี๋ยวใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่ปัดยิ้มมาฝากกันนะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันได้หลังใหม่เดี๋ยวรอรับสายกัน0735145552ค่ะ

2งานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะ16:22 นนะกับ2งานเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นี้นะคะหยิบมาฝากกันมอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดเย็นวันนี้กันด้วยนะคะพูดคุยกันถึงการแจ้งเตือนนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเรื่องของการเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขณะที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังมีฝนในบางพื้นที่นะคะขอให้พี่น้องประชาชนระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกันด้วยนะทางด้านของผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็มีการรายงานอากาศในวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ไปจนถึง36องศาเซลเซียสนะคะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณอำเภอรือเสาะศรีสาครจะแนะสุขีรินทร์และแว้งนะคะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยประมาณ33องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดก็จะอยู่ที่24องศาเซลเซียสนั่นเองนะส่วนทะเลนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดระมัดระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกันด้วยขณะที่ชาวเรือเองก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ด้วยนะฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับข่าวนะคะการแจ้งเตือนของกรมของสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะของสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะคะหลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกนี่แหละนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่านะก็บางพื้นที่เองนะคะสภาพน้ำท่วมขังเนี่ยก็มีการน้ำลดแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังคงขังอยู่นะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันด้วยนะคะก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยในวันนี้เนี่ยลงสตอรี่กันนะคะว่าเออนะคะยังคงที่จะมีฝนตกกันอยู่แล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะดูแลสุขภาพในช่วงนี้กันด้วยเท่าที่จะทำได้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจันให้ฟังกันต่อสำหรับงานเพลงเพราะๆนะคะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่บัตรยิ้มมาฝากกันในวันนี้นะก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงช่วงเวลา17:00 นโดยประมาณนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์0735145552นะคะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จะสามารถคอนแทคกันอยู่เป็นเพื่อนกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้จันให้ฟังกันอีก2งานเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ

0: 912 radio station for peace and development.
1: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: ชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

0: จบไปแล้วสำหรับงานเพลงพ่อพร้อยนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์กับพี่ปั่นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในชั่วโมงหลังกันแล้วแป๊บๆค่ะคุณฟัง
1: เ
0: งยหน้ามองดูนาฬิกาอ้าวนะคะผ่านพ้นไปครึ่งชั่วโมงแรกด้วยความรวดเร็วเน
1: า
0: ะ
1: ไปตัดสินใครเลย
0: ช่วงนี้ค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสในเรื่องของการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2569นะคะก็จะเป็นโครงการ Give Blood Now นะคะให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะเพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะในวันที่6ตุลาคมนะคะที่หอประชุมกองร้อยอส.อำเภอเมืองนะคะ8ตุลาคมที่หอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์ค่ะ15ตุลาคม2ที่นะคะที่หอประชุมอำเภอจ่อไอร้องและอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะ21ตุลาคมที่หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครและในวันที่27ตุลาคมนะคะ2ที่เดียวกันนะคะที่หอประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาสและหอประชุมอำเภอสุไหงปดีนะคะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมในวันที่29ตุลาคมนะคะที่โชว์รูมบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดนะคะช่วงเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปในทุกๆพื้นที่นะคะที่บอกกล่าวกันไปเมื่อสักครู่นะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะคุณผู้ฟังนะคะฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยสำหรับการบริจาคโลหิตนะคะของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสซึ่งเขาก็มีเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทาง912ของเราเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์กันทุกๆเดือนเช่นกันนะคะใครที่ถึงวงรอบแล้วนะคะหรืออยากจะรับหรืออยากจะร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกก็นะคะยินดีมากๆเลยทีเดียวนะนะคะไปกันได้นะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะล้มแล้วล้มซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมหรือไงไม่มีฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากเจสซ์17นะคะขอกันเข้ามาสายจากทางบ้านเมื่อสักครู่หลังไมค์บอกว่าอยากจะรับฟังเพลงไม่รักก็คือไม่รักนะมอบให้กับทุกท่านนะคะเป็นพิเศษเลยกับทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์เย็นวันนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจันให้อีกหนึ่งเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

2งานเพลงเพราะๆนะคะขอกันเข้ามาจากทางบ้านบอกว่าอยากจะรับฟังงานเพลงของ Mr. Sass 17นะคะไม่รักก็คือไม่รักและอีก1งานเพลงนะคะของโอ๊ตปราโมทเมื่อวานจะได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าคงจะถูกใจนะคะ16:47 อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ฟังใครที่จะหมดเวลากันแล้วนะคะแต่ยังพอมีเวลาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งนะใครอยากจะรับฟังเพลงอะไรนะคะยังพอมีเวลาอยู่นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์0735145252นะคะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะ อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสามารถที่จะคอนแทคของงานเพลงกันได้อยากจะรับฟังเองหรืออยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้ฟังอีกหนึ่งงานเพลงพ่อๆกันละกันก่อนที่จะจากลากันไปแล้วก็จะเจอกันในช่วงของท้ายรายการเนาะจัดให้ฟังกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งงานเพลงน่าจะทันกันอยู่นะคะจัดให้ของ Enjoy Play กันละกันนะคะความพยายามไม่มีความหมายกับเธอหนึ่งงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงของท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์สักครู่เดียวค่ะ

หนึ่งงานเพลงนะคะของ Enjoy Play นะความพยายามไม่มีความหมายกับเธอนะคะหนึ่งงานเพลงเพราะๆหยิบมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะ8นาทีสุดท้ายอยู่เป็นเพื่อนกันจากลากันด้วยงานเพลงเพราะๆกันต่อเนาะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเวลาเดิม 16:00 นจนถึง 17:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในวันพรุ่งนี้กับพี่ปัดอีก1วันนะคะยังคงที่จะมีงานเพลงเพราะๆหยิบมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยวันนี้จากลากันด้วยงานเพลงเพราะๆกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา17นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนดาวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการปกปันนี้เทเลนเรานะครับพยายามคำคำพยายามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสั้นรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะกับวันเทนหนึ่งตุลาคม2569วันนี้วันฮาร์ดคุณผู้ฟังเนาะพรุ่งเช้านี้วันศุกร์แล้วแหละนั่นวันศุกร์เสียแล้วล่ะนะวันเวลาผ่านไปเร็วเฉยๆเนาะแบ่งก็เร่งเฉยๆว่าเวลานั้นผ่านเร็วคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะช่วงเวลาของความสุขฮะนั่นยิ่งเร็วแน่ๆสำหรับความทุกข์หลายคนเนาะโอ๊ยความจิตผ่านในแต่ละวันกันว่าเป็นรสชาติของชีวิตคุณผู้ฟังเนาะสุขมั่งทุกข์มั่งก็ว่ากันไปและพบกันวันนี้นะเรื่องราวข่าวสารโอเคนะเพลงกันยิ่งเบิ่งให้คุณผู้ฟังฟังกันโอเคที่แล้วเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งกระเล่งกันมากช่วงนี้เบิ่งเพลงก่อนช่วงหน้าเรามากระเล่งกับเรื่องราวข่าวกันค่ะ

กับผลงานเพลงฟ้าคุณบูฟังกันเนาะแล้วกันในช่องนี้มาแกล่งกันถึงเรื่องราวข่าวคุณบูฟังเนาะกับงานบุญนั้นงานบุญพระป้าสามัคคีคุณบูฟังเนาะพระป้าสามัคคีค่ะที่วัดพนาสนเนาะบนโคเคียนเพิ่มเมืองนราธิวาสเขาจิตถอดพระป้าสามัคคีในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แล้วนะวันเสาร์เทศสามนั่นเป็นวันสมโพธิสมโพธิลาตีฮอกสมโพธิเสร็จแล้วกับพบกับดวงจันทร์สุวรรณีนะเราการพระเอกโนราค่ะไพศาลคุณนูด้วยเนาะกะดีมาสร้างความสนุกสนานกันให้ชาวนราธิวาสเดลเลเลยนะเราการพอวันทิเทเซนั้นเป็นวันทอดกะจิทอดเวลาตีหนึ่งครึ่งนะหรือว่าบ่ายโมงครึ่งเนาะก็จึงชวนกันด้วยค่ะรวมทอดพระป้าสามัคคีกันได้ที่วัดพนาสนเนาะว่าปัจจัยที่ได้นั้นนะจะไปสมทบทุนในการสร้างโบสถ์ว่าเธอนะที่มีไปซ่อมแซมโรงครัวหอชั้นต่างๆไม่อิดเลยวันนี้นะก็เชิญชวนกันนุ่งนี่ค่ะนะสำหรับชาวจังหวัดนราธิวาสทั้งเพคุณอีกหนึ่งเรื่องที่เชิญชวนก็คือไปร่วมตักบาตรกึศานน้ำตาลทรายฮะนั่นนะทั้งกึศานทั้งน้ำผึ้งทรายที่วัดราชาพิรมนั่นทุกๆปีคุณมูฟังนะวัดราชาพิรมนี่เขาเป็นงานบุญประเพณีเลยนะตักบาตรกึศานน้ำตาลทรายนั่นเนอะนะในปีนี้ก็คือ3ถึง5ตุลาคมเขาจัดกัน3วันเลยนะ3 4 5อ่านะตั้งแต่ตี 8:30 ไปจนถึงตี 11:30 ของทุกวันการทางวัดคุณผู้ฟังนะเขาได้เตรียมทั้งกึศานเตรียมทั้งน้ำผึ้งทรายไว้ให้เรียบร้อยไปก็แค่ชุดละ50บาทคุณผู้ฟังนะชุดนึงกันนะจีนได้ทั้งกึศานได้ทั้งน้ำผึ้งทรายเลยนะกันเพียงแค่พาขันไปที่จีใช้กึศานใช้น้ำผึ้งทรายนะพาชนไปจีได้ตักเคลื่อนนะกันเชิญชวนกันด้วยก็เป็นบุญประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดนราธิวาสคุณบูฟังเนาะกัดฟ้ากันตรงนี้ค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฟ้าคุณบูฟังกันสำหรับในส่วนเรื่องราวข่าวอื่นๆฮันนันเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนฮันนันขอกันเข้ามาคุณบูฟังเนาะว่านะนำได้ยินเสียงกันนะวันนี้ได้ยินเสียงพอได้หายขึ้นหนึ่งคุณบูฟังกับงานเพลงนี้นะได้แม่ป้าซาไก่บอกว่าอยากจะฟังน้องแต่งโอ้ยแล้วก็ขึ้นหนึ่งแรงๆได้ขึ้นแรงกันหลายวันจัดกันไปค่ะกับซ้อมงานเพลงเมื่อว่าเห็นเขาน้ำท่วมมากๆน้องแตงเอ้ยเห็นดูก็เห็นดูแล้วนะกะนาวาต้องไปโยกกลางดาวนู่นแล้วว่ะหึนะอย่าพึ่งก้อนอย่าพึ่งก้อนโยบันเรานี่แล้วอย่าพึ่งไปกลางดาวอย่าพึ่งไปกลางมหาสมุทรสกลนโยบันเรานี่แหละคุณผู้ฟังจัดกันไปตามคำขอกันเลยค่ะ

กับงานเพลงเนาะเทขอมาขอกับเบิร์กเรื่องมูฟังนะต้องแต่งไม่คัดใจอยู่แล้วงานนั่นนะเอามาแหล่งถึงเรื่องนี้คุณมูฟังนะกับเทศกาลกินเจประจำปี69ค่ะ10ถึง18ตุลาคมนี้เนาะใครที่สนใจอยากจะกินเจว่าใครว่ากินเจมันละทุกปีใครจะเริ่มกินปีแรกใครจะหัดกินก็ว่ากันไปเริ่มบูฟังเนาะการสารเจ้ากวนเล้งจีค่ะนะเข้าพิพิธการเขาก็เปิดโรงทานนะให้กินอาหารเจนั่นบูฟังกับสามมื้อนะช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงค่ำก็ไปกินกันได้เลยว่าใครบอกว่าอยากจะมากินเทเรนนั้นนะจีสั่งมาเป็นชั้นๆเลยคุณมูฟัง9วันเนาะ3มื้อถ้ากินคนนึงก็ 1,350 ถ้ากินทั้งเรินก็ 3,000 นะก็ใครสนใจติดต่อได้ค่ะหรือว่ารวมทำบุญได้ค่ะเทศบาลเจ้าโกลิงจีเนาะธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี905312890นั่นนะ10ถึง18ตุลาคมค่ะกับเทศกาลกินเจเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของคืนนี้ฮะนั่นนะคืนนี้คุณผู้ฟังนะน้ำไม่ไหลแต่ตี10กลางคืนไปถึงตี3หัวรุ่งนะใครเทจำเป็นต้องใช้น้ำปยามนั่นไม่หลับไม่นอนแล้วนะห่วงที่จะใช้น้ำโยกันสำรองน้ำกันนะว่ายนะพื้นเทในมั่งศูนย์ราชการทั้งมอสเขตเทศบาลเมืองทางมอสตำบลโคกเคียนลำพูกับลู่วอนเหนือละหานฮะนั่นโรงพยาบาลนาราโรงพยาบาลราชนาราโรงพยาบาลโมโนโรแล้วก็ข่าย151ฮะนะกันฝากกันด้วยคุณผู้ฟังตี10คืนนี้จนถึงตี3มาฝากกันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฝากกันกับผลงานเพลงนี่ฮะนั่นนงแตงเมื่อวานมาโรเข้าไปบนกล้าวอะไรกันไหวมึงแล้วรับรู้เถ่นน้ำท่วมมันกันนี่หว่ามันนั้นต้องแต่งเอ้ยขอเพลงนี่แก่บนนั่นนะไม่ต้องแก่ถ้าแก่พอเด็กแก่คุณผู้ฟังนะเพราะว่าบนไม่หยุดบนทุกวันนะนี่คำพูดนะคำที่เด็กๆชอบว่าเมเทเรนบนทุกวันบนทุกเรื่องเฮ้ยนั้นโดยเฉพาะช่วงนี้คุณผู้ฟังเฮ้ยนะพยายามปิดเทอมจากพุทโธแม่นี่บนแม่งยี่บนเพนไหนฮะนะว่าแก่บนว่าเด้อนะแล้วก็ว่าน้องแต่งเอ้ยเพราะว่ามันแปลว่ารักเออนั่นนะจัดไปแล้วนั่นแต่ขอมากก็จัดให้เพลแล้วเนาะ

0: คงอายกับน้า
1: ครับผลงานเพลงเนาะบอกแล้วว่าขอมาจัดไปคุณผู้ฟังแล้วกันน้องบอกว่าสำหรับวันนี้นะเป็นการยืนยันสิทธิ์นั่นใครเทได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40วายนะในเฟสแรกคุณผู้ฟังครบ4เดือนไปแล้วการ1ถึง15ตุลาคมนั่นก็อย่าลืมนะไม่ก้องไปก็ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงคุณผู้ฟังการใครที่ยังไม่ได้ทำกันยังเวลาเลยนะจนถึงเดือน15นู่นคุณผู้ฟังกันถ้าจะให้ดีก็คือด้วนทำนั่นแหละเนาะเพราะว่าไหนพอทำเสร็จแล้วก็เบียร์ข้าวเออนั้นแล้วคุณได้ไปใช้นะเสื้อของกินของใช้เดี๋ยวก็ว่ากันไปเลยเนาะกันฝากกันด้วยกลัวจะลืมกันคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในวันนี้นะน้องแต่งขออนุญาตลาเร็วอีกนึงคุณผู้ฟังนะพบกันไม่แล้วแล้วทุกเช้าตีห้าถึงเดียวกันเหมือนเดิมค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยผลงานเพลงและก็ซัพพอร์ตดีๆเนาะในช่วงนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:01 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

Uh,

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:30 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและล่าสุดได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 นวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานคาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลสมทบอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองได้แก่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทได้แก่อำเภอสัพยาทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมล่วงหน้ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเตรียมตัวก่อนระดับน้ำเพิ่มสูงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณบ้านและชุมชนพร้อมดำเนินการตามความเหมาะสมได้แก่ยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำได้เคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์การเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเตรียมสิ่งของจำเป็นและช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมสำหรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณน้ำฝนและน้ำจากพื้นที่ตอนบนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ตระหนกโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำขอให้ใช้เวลาในขณะนี้บริหารจัดการทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมของครัวเรือนไม่รอจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วจึงดำเนินการพร้อมติดตามข้อมูลจากกรมชลประทานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำฝนและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องและหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำจะเร่งแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ทุกพื้นที่มีเวลาเตรียมพร้อมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีข้อจำกัดในการเดินทางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยตรงและไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์น้ำท่วมจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนภายในอาคารต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการที่เจ้าหน้าที่นำเรือเข้าไปถึงบริเวณที่พักและนำอาหารและสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้ถึงมือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ประชาชนยังไม่สามารถเดินออกมารับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยซอยรามคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับครัวกลางดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากสำนักงานธนาคารนุเคราะห์ประกอบด้วยข้าวสาร100ถุงน้ำดื่ม500ขวดไก่สด100กิโลกรัมหมูสด100กิโลกรัมและไข่ไก่ 1,000 ฟองเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบสามารถผลิตอาหารเพื่อกระจายความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าการทำงานในสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและยังมีประชาชนรอรับความช่วยเหลือซึ่งพม.ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรและนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดทั้งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวพอทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าของชีพในปัจจุบันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนรวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานนางสาวพอทะเลกล่าวว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ให้ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณพุทธศักราช2569และให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนกรณีชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบณวันที่1ตุลาคม2569โดยให้ยกเลิกบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณสำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับรายละเอียดคุณวุฒิตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างขั้นสูงที่จะมีผล1ตุลาคม2569มีรายละเอียดดังนี้ค่ะไม่กำหนดวุฒิอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1,520 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 12,100 บาทวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 11,380 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาทวุฒิปวท.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,130 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 15,100 บาทวุฒิปวส.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,920 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 16,010 บาทวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19,120 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทและวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร6ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 12,180 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาททั้งนี้สำหรับสายงานแพทย์ทันตแพทย์ให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการมาใช้กำหนดเป็นอัตราค่าจ้าง

0: บุคลากรสาธารณสุขคือหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพไทยรัฐบาลขอยืนยันพร้อมเคียงข้างเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่ 5-6 ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกัก จะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานเบือแต่ปีแน่ส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตอระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของป่าสักก็ป่าสักอ่าวไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงกันนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชาววนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: ในปี54เนี่ยแล้วน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องลิงบัตรซิปนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านเรื่องของว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแหล่งขอรับประโยชน์แทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวชนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่างสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ140เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีอยากเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หลังที่กาชิปาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาฟีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย อันหนึ่งช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารัตน์สามพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

0: ธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดี
1: ช่วยเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต
2: ้นักเรียนต้นแบบแกนนำพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้พลังสำคัญในการขับเคลื่อนฮุกงปากัดในสถานศึกษาด้วยหลักการโรงเรียนก้าวดีดีที่หนึ่งคนดีคือการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ยังเด็กส่งเสริมให้ทำดีละชั่วกลัวบาปรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีภูมิคุ้มกันทางความคิดอย่างยั่งยืนดีที่สองปัญญาดีคือการพัฒนาให้มีทักษะทางความคิดภาษาการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีดีที่3ความพอดีอยู่อย่างพอเพียงคือส่งเสริมการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการประกอบอาชีพดีที่4สุขภาพดีคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีความเข้มแข็งดีที่5สิ่งแวดล้อมดีคือรู้จักใช้และรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ดีที่6โรงเรียนอบอุ่นคือการดูแลช่วยเหลือความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีทักษะในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขดีที่7ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขรู้จักพิษภัยอันตรายต่อชีวิตและสังคมเป็นโรงเรียนปราศจากยาเสพติดดีที่8จัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคือมีกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาทักษะทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมและดีที่9คณะกรรมการนักเรียนเข้มแข็งหรือกมน้อยเป็นการฝึกความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนงานแต่ละดีเพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญและสงบสุขอย่างยั่งยืนโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมขับเคลื่อนฮุกงปากัดก้าวดีเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

0: ุวัฒนธรรมเข้มแข็งเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชายแดนใต้สันติสุขทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะมือเราติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งได้ในรายการสุขใจชายแดนใต้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจชายแดนใต้นะคะส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเจอกันกับทีน่าฟายิราแวร์สุหลงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันกับช่วงของรายการของเราพร้อมกับเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณด้วยไม่ว่าจะเป็นสวทเบตงสวทนราธิวาสและสวทสุไหงโกลกนะคะในช่วงของรายการสุขใจชาแดนใต้เป็นประจำทุกๆวัน 19:30 นไปจนถึงเวลา
2: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:35 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
4: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
5: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังกับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์ที่น่าสนใจนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์ชัยยาอยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยและท่านผู้ฟังครับ
5: ครับต้องเรียนถามอาจารย์ประโยคแรกเลยนะฮะเป็นประโยคที่หลายๆคนต้องทักกันในช่วงนี้นะครับว่าเป็นผู้ประสบภัยไหมรอดไหมนะครับอาจารย์ครับ
6: อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามหาวิปโยคเลยเนี่ยนะครับ
5: ครับอาจารย์
6: เป็นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอ่วมอรทัยกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
5: ครับ
6: พวกสูงทั้งหมดก็บอกว่าเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: ก็พี่น้องประชาชนเนี่ยท่วมมากสุดเนี่ยแล้วก็เรียกว่าเสียหายน่าจะประมาณ700,000เกือบจะ800,000กว่ารายแล้วเนี่ยนะครับก
5: ็
6: เรียกว่าวมอรทัยกันทั่วหน้าเลยนะครับซุ่มประมาณ50กว่าเขตนะครับประมาณครึ่งอกแล้วก็รถเนี่ยเสียหายเรียกว่าหลายพันคันเกือบหมื่นคันเลยทีเดียวเนี่ยครับก็อาทิที่ถนนลาดพร้าวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผลโยธินวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็รามอินทราบางเขนที่รามคำแหงที่บางกะปินะครับที่แฟลตของจันทร์สุวินทวงศ์ไร่กระบังกรุงเทพกรีฑาเนี่ยถ้าจะเอ่ยทั้งหมดเนี่ยคือเอ่ยชื่อถนนคงไม่หมดเนี่ยนะ
5: เยอะมากนะครับ
6: ตกหนักรู้สึกว่าเริ่มตั้งแต่วันพฤหัส
5: ใช่คร
6: ับ
5: ข
6: ึ้
5: นมาพฤหัสครับ
6: 20-28กันยายนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจะมีระลอก2เนี่ยนะฮะมีผู้ป่วยติดเตียงมีคนชรามีกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคส่งผลกระทบนะครับนับหลายพันคนเนี่ยฮะส่วนรถเมล์ก็แล่นได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยครับหนักที่สุดเลยเนี่ยนะครับในรอบ15ปีผมว่าน่าจะหนักกว่าปี54ถ้าได้ซ้ำไปเนี่ยนะฮะ
5: อ
6: ย่างไรก็ตามก็หนักมากมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับในรอบ15ปียิ่งซ้ำเติมลงไปอีกเนี่ยนะครับก็กลายเป็นตลาดน้ำส่วนทุกคนแห่งโดยเฉพาะตามทางด้านภาคตะวันออกแถบคลองจันทร์แถบบางกะปิแถวลาดกระบังเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: ก็มีปัญหามากหน้าหนาใจนะครับทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะเนี่ยก็ต้องกู้หมดนะครับในเรื่องรถยนต์เนี่ยก็เสียหายหนักบริษัทประกันภัยก็อ่วมอย่างแน่นอนในเรื่องต้องมีการจ่ายในเรื่องของสินไหมต่างๆนะครับ
5: ครับ
6: แล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่ผ่านคลองจันทร์ก็ท่านก็เพิ่งกลับจากการประชุม UNGA หรือสภาสภาประชาชาติประจำปี2569ครั้งที่81เนี่ยก็พอเดินทางกลับมาเสร็จก็ ไปเยี่ยมแฟลตคลองจันทร์ก็เห็นใจท่านเนี่ยนะฮะท่านก็อุตส่าห์ไปแต่ชาวบ้านก็บอกว่ารอมาหลายวันโมโหหิวแล้วก็ไล่นายกบอกว่ารวยแล้วไปเดิมไม่ต้องมาหรอกเนี่ยนะฮะก็เห็นใจคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนักมากที่สุดเลยอย่างไรก็ตามนะครับต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันก็หนักพอสมควรทั้งจังหวัดชลบุรีระยองพัทยาจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็สระแก้วอีกนะฮะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ระวัดลำบากใจทั้งนี้เนี่ยผู้ที่ต้องรับผิดชอบจริงๆเนี่ยก็คือผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะฮะที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยตกเป็นจำเลยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ตกเป็นจำเลยก็แทนตัวเองจริงๆแล้วคนที่ต้องโดนต่อว่าต่อขานจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นผู้ว่าชาติสิทธิพันธ์แต่บังเอิญท่านเนี่ยท่านก็เรียกว่าลงพื้นที่บ่อยมากแล้วก็ได้คะแนนเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ย1ล้านกว่าเสียงเนี่ยก็ได้รับคะแนนนิยมหมู่บ้านกระสุนตกไปเลยครับไปอยู่คุณมิกกี้เมาส์เนี่ยคุณเสี่ยหนูเนี่ยอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกิดเหตุอาเพศเนี่ยนะครับวิกฤตหนักทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้ทั้งอีสานตอนล่างอีสานตอนบนแต่ทราบมาว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าทางกทม.เนี่ยก็ดูแลอย่างดีนะครับถนนก็สะอาดดีพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าขณะนี้เนี่ยก็ฝนไม่ตกลงมาแล้วนะครับแต่อย่าประมาทอย่างเด็ดขาดผมคิดว่าน่าจะประมาณจะมีวิกฤตรอบ2อีกใหม่น่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี่ครับก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสเนี่ยนะครับก็ประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเรื่องที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่บริเวณน้ำท่วมโดยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยพสวาวะหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือและสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ทั้งนี้เนี่ยก็ครอบคลุมเรื่องสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะครับผบ.ผ.และภาคธุรกิจประกันภัยก็เร่งดำเนินการ4ข้อ1ก็ตรวจสอบในเรื่องความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยครับ2เก็บหลักฐานจากค่าเสียหายทั้งหมดให้ครบถ้วนนะครับ3ต้องแจ้งในเรื่องของเหตุทันทีที่ดำเนินการได้และ4เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนี่นะครับก็ถือว่าในงานเนี่ยน่าจะเสียหายผมว่านับเกือบแสนล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องดูแลกันว่ามันจะสูญเสียกันขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคุณสิริชัยครับ เรื่องของหัวสวเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยมาแล้วบอกว่ารอดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าในเรื่องของทั้งบาร์โค้ดทั้ง QR โค้ดต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะครับอาจจะต้องเรียกว่าอาจไปถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าก็เบื่อรัฐบาลในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยคือเรียกว่ามีการด่าทอกันถึงว่ารวยมากแล้วจากการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆอย่างไรก็ตามก็พี่น้องประชาชนคนไทยก็ยังยิ้มได้นะฮะคุณสิทธิชัยครับยังค้าขายได้ก็เรียกว่าเอาโต๊ะเตอร์มาตั้งเนี่ยนะครับมาขายสินค้ากันเนี่ยแบบอย่าง 7-Eleven เนี่ยก็โอ้โหคนก็เตรียมซื้อของต้นกันหนักนั่นเลย
5: หมดเชลเลยนะครับอาจารย์ครับช่วงสถานการณ์
6: หมดเชลฮะทั้งมาม่าทั้งน้ำดื่มอะไรต่างๆยารักษาโรคแต่ต้องระวังเนี่ยนะครับเวลาลุยน้ำเนี่ย มันก็เรียกว่าเราต้องสวมในเรื่องของรองเท้ายางบ้างก็ครอบคลุมไม่ถึงนะครับมันมาขึ้นมาถึงเอวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีครึ่งอกเลยก็ได้เห็นใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ขณะนี้เนี่ยบางร้านเนี่ยยังไม่ได้เปิดบินเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างเนี่ยนะครับในเรื่องของที่จะดูแลเหตุบรรดามูลนิธิปอเต็กตึงก็ดีบรรดานายทหารเรือบกอากาศเนี่ยกองทัพไทยอะไรก็ดีเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ

0: มาดูในเรื่องของอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องหัวสวเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนก็รอดกันหมดนะครับแต่ยังไม่จบง่ายๆมันบอกว่ารับแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมันต่อไปเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนในขณะนี้ก็ขับไล่เนี่ยนะครับในเรื่องของว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกไปเถอะไม่ต้องมาอยู่หรอกเพราะเบื่อในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายก็คงต้องดูกันเนี่ยนะฮะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่างๆที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยหนักสุดนะครับ1,500กว่าคนเนี่ยขอออกจากพื้นที่กทม.มีการระดมรถเรือออกด่วนที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ประมาณทั้งเขตลาดกระบังน้ำท่วมแก่ร่มเกล้าเนี่ยนะครับก็คงต้องดูเนี่ยนะว่ามันจะต้องมีการช่วยเหลือกันได้อย่างไรในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันก็วิกฤตหนักมากที่สุดไม่เคยหนักมากขนาดนี้มาก่อนเลยครับใช่ครับ
1: ครับใช่ครับมาหนามากนะฮะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจริงๆนะครับถามว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะหน่วยงานไหนที่ควรจะต้องมีถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุดแล้วใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะครับอาจารย์ครับก็น่าจะหนีไม่พ้นหน่วยงานที่จะต้องบอกกล่าวเตือนภัยกันก่อนล่วงหน้าไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือต้องรับหนักมากที่สุดเลยเพราะดูแลในส่วนหน้างานเขตต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าบังเอิญเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและ
1: รัฐมนตรีมหาไทยนะ
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็โดนเป็นเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกกันไปเลยเนี่ยนะครับ ในขณะเดียวกันคุณสุภจีท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็เผยบอกว่าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืบหน้าไปพอสมควรเร่งสรุปก่อนใช้มาตรา Section 301นะครับก็จะดันแล้วก็คอนเทนต์เพิ่มการผลิตในประเทศมีการระบุว่าระหว่างไทยกับ EU เนี่ยรอบที่10แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตก็เริ่มแล้วเนี่ยครับก็หวังว่าจะสามารถจะปิดดีลได้ในปีนี้เนี่ยครับหรือว่าเอาละครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เรียกว่าขั้นตอนในการตรวจทานรายละเอียดและเทคนิคด้านภาษารอบด้านทั้งนี้ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่กรุงวอชิงตันดีซีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตนยังได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTA เนี่ยซึ่งการพูดคุยเป็นอย่างราบรื่นโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมงานเนี่ยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จที่สหรัฐอเมริกาและจะประกาศใช้มาตรการเซ็กชันเนี่ยตามมาตรา301เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามนะขณะนี้บรรยากาศระหว่างการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นอย่างไรนะครับก็บอกว่ามีแนวโน้มในเรื่องภาษีภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งคุณสุภจีก็บอกว่าไทยยังคงดำเนินนโยบายเจรจาทางการค้ากับทั้งสองประเทศมาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาการสูญสิทธิสินค้านั้นเนี่ยไทยก็มีมาตรการกำกับดูแลรองรับอยู่แล้วและมองว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสอันดีของไทยในการเพิ่มสัดส่วนในใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนผลิตภายในประเทศแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยนะครับซึ่งจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการของประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยคุณสุภจีก็กล่าวความคืบหน้าในการเจรจาเสรีการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปไทยกับ EU เนี่ยนะฮะในรอบ40เนี่ยก็จะจัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา29เนี่ยก็จะร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็เปิดจัด8สันธามติจับตาสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับในเรื่องของข้อ3ที่อาจจะส่งผลกระทบกระเทือนหลังจากเรียกว่าซัมมิตซีกับทรัมป์เนี่ยนะครับหลังจากในเรื่องของลดภาษีการค้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปจนความมั่นคงของโลกแต่ที่น่าจับตามองคือข้อ3เมื่อจีนเนี่ยบอกว่าสหรัฐเห็นพ้องไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์และคัดค้านการเก็บค่าผ่านทางในด้านน้ำระหว่างประเทศซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อให้ต่อรองของเทหรานเนี่ยช่องแคบโฮมบูชเนี่ยนะครับ
1: ซ
0: ึ่งการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ข้อด้วยกันเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างในเรื่องของรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐให้มีเสถียรภาพหนุนเอเปกกับ G20 ซึ่งกันและกันและ3เนี่ยไม่ยอมรับอิหร่านให้มีอาวุธนิวเคลียร์หรือเก็บช่องแคบโฮมบูชให้ได้นะครับ4ล้มลุกถึงความสัมพันธ์ในสงครามโลกที่2ถ้าบรรลุข้อตกลงในเรื่องของภาษีระหว่างครับแล้วก็ในเรื่องของ พ .6 เนี่ยร่วมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสแกมเมอร์ทั้งหลาย7เนี่ยเปิดกลไกการหารือ

0: ความเสี่ยงทางด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แต่เนี่ยครับจีนจะส่งแพนด้ายักษ์เนี่ย2ตัวไปสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยก็เหมือนกับตบจูบตบจูบเหมือนนครไทยเนี่ยฮะ
1: ค
0: ือเรียกว่าทำหันกันพอสมควรในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศมหาอำนาจมีประชากรเกือบ 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก
1: ็
0: คือสภาวะเศรษฐกิจดีอย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนตามตรงคุณสุทธิชัยครับว
1: ่
0: าขณะเนี้ยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะไทยเนี่ยมันทะลุเพดานไปประมาณ 80-90% แล้วนะครับบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยเราหน่อยเถอะเราเดือนก็ไม่เปิดวงเบิดดิ้นเลยวันเนี้ยนะครับก็ผมก็ช่วยไปบ้าสินค้าสินค้าซื้อประมาณสัก400-500 บาทไม่เกิน 1,000 บาทเพราะว่าเราก็ต้องเรียกว่าประชดเข้มขัดกันพอสมควรเนี่ยคุณสุทธิชัยครับผมก็เรียกว่ามีการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้ดูมาทั้ง8ข้อเนี่ยมีข้อที่3ที่ส่งผลกระทบต่ออิหร่านโดยตรงนั่นก็คือว่าที่อธิจีนและสหรัฐอเมริกาเห็นว่าอิหร่านเนี่ยไม่ควรพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และไม่ควรมีประเทศหรือองค์กรใดเรียกเก็บค่าผ่านทางเส้นฝั่งระหว่างประเทศก็คือช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวกว่ามากเพราะอิหร่านมองเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองสำคัญกับสหรัฐอเมริกาและยังเรียกร้องให้ยอมรับบทบาทของความมั่นคงของอิรักเนี่ยในช่องแคบดังกล่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าธุรกิจในย่ำแย่มากทั่วทั้งโลกเลยอเมริกาเนี่ยคนได้ที่อยู่อาศัยทั้งประเทศอังกฤษก็ดีประเทศฝรั่งเศสก็ดีเยอรมันดีก็ดีอิตาลีก็ดีเนี่ยเห็นได้ข่าวบอกว่ามีชาวเอเชียคนญี่ปุ่นคนจีนแม้กระทั่งคนอเมริกาเนี่ยคนจากอังกฤษเนี่ยคนอิตาลีคนเยอรมันเนี่ยหนีย้ายมาปักหลักอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับก็มาอยู่ทางภาคอีสานบ้างอยู่ทางภาคตะวันออกบ้างอยู่ทางเกาะช้างบ้างนะครับอยู่ทางหัวหินบ้างเนี่ยนะครับก็มาอยู่ที่หลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่บ้านพักคนชราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าค่าครองชีพถูกแล้วก็โปรดปรานอาหารไทยมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราคงจะต้องดูว่ามันจะช่วยเหลือในเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะว่าคนต่างชาติเนี่ยคนไทยก็เป็นคนโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีครับมีชาวต่างชาติมาแล้วก็คนไทยก็พูดภาษาอังกฤษเก่งบางคนก็ยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเลยจบอนุปริญญาเนี่ยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ตอนเวลาผมไปซื้อของที่ 7-Eleven เนี่ยนะฮะก็เลยภาคภูมิใจในเรื่องของคนไทยเด็กคนไทยปัจจุบันเนี่ยเด็กสังคมยุคใหม่เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยชาวต่างชาติไปอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอย่างคนญี่ปุ่นก็ดีคนอเมริกันก็ดีเนี่ยก็หัดพูดภาษาไทยกันอย่างเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าชื่นชมมากว่าอยากอยู่เมืองไทยไม่อยากจะกลับไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับคุณสุทธิชัยครับ
1: ครับแหมก็เรียกว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะอาจารย์นะทั้งเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับทั้งอาหารทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำจิตน้ำใจไมตรีของคนไทยนะครับแล้วก็ยิ้มสยามซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับแล้วเรื่องค่าของชีพเนี่ยมันถูกมากอย่างก๋วยเตี๋ยวชามนึง40 บาทกิน40-50 บาท60 บาทขนมถ้วยเล็กๆนึง30-40 บาทเนี่ย
1: ค
0: ือค่าของชีพเนี่ยอย่างประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยโอ้โหตก400-500 บาทแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยชอบอยู่เมืองไทยมากทั้งอุปนิสัยใจคอของคนไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยค่าครองชีพที่ถูกแล้วก็เวลาไปรักษาตามคลินิกต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดหมอได้เนี่ยโอ้ต้องเสียเขาต้องดูว่ามีประกันสังคมไหมมีประกันภัยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนัดทีกว่าจะนัดได้เนี่ยโอ้โหหลายสัปดาห์ทีเดียวแต่ไทยเนี่ยสามารถเข้าไปได้ปุ๊บเลยรอ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ได้รับการรักษาอย่างทันทีทันใดเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังโปรดปรานที่ใหญ่จะมาอยู่เมืองไทยมากครับคือสิ่งที่ใหญ่ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้มีโอกาสได้สัมผัสโรงแรมที่เขาเรียกว่าเป็นการบริการแบบลักชัวรี่เนี่ยครับอาจารย์ครับคือเมืองไทยของเราเนี่ยอันนี้ต้องบอกกล่าวอย่างนี้เลยนะครับอย่างผมก็อาจจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็อาจจะเคยได้เข้าโรงแรมที่เป็นลักชัวรี่บ้างนะฮะเข้าไปแอบแวบๆนะอาจารย์นะคือบริการบ้านเราเนี่ยต่างจากบ้านเขาจริงๆนะฮะขนาดบ้านเขาลักชัวรี่นะฮะยังบริการไม่ลักชัวรี่เท่าบ้านเราเลยนะครับอาจารย์คือของเขาแค่ของเขาลักชัวรี่ของเราคือ
0: บ้านเราเนี่ยนะครับมันระดับ คือ4ดาวมัน5ดาวจริง
1: ๆ
0: ต่างประเทศเนี่ย4ดาว5ดาวเนี่ยโอ้โหมันทุดโทรมมากนะฮะแล้วก็การบริการต่างๆเนี่ยย่ำแย่มากแต่คนไทยเนี่ยเวลาเข้ามาในโรงแรมเนี่ยโอ้โหเขาถ่ายคลิปมาทำใน YouTube ใน TikTok เนี่ยโอ้โตในเรื่องของโรงแรมของบ้านเราเนี่ยราคาก็ถูกในเรื่องทั้งขออนุญาตเอ่ยนามทั้งไอบิสก็ดีแม้กระทั่งโรงแรมดูสิตานีก็ดีฟอร์จูนก็ดีนะครับโรงแรมแมริออตอย่างเงี้ยราคาก็ถูกนะครับ 4-5,000 บาทเนี่ยก็เรียกว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยมาพักอาศัยอยู่บางคนเนี่ยพวกหมาเศรษฐีคนอเมริกันเนี่ยมาจองโรงแรมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่เป็นเดือนเป็นปีกันเลยเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเช่นเงินบำนาญหรือเพนชั่นเนี่ยนะครับก็มาอยู่อาศัยที่เมืองไทยเลยแล้วก็พยายามที่จะซื้อคอนโดบ้างมาลงทุนในเมืองไทยทำธุรกิจทำร้านโชว์หวยก็มีนะครับทำไร่ทำนาเนี่ยก็เรียกว่าปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ผัดกระพงกระเพรากินกบกินปลากินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเขาชอบอยู่เมืองไทยมากครับโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงวัยในยุคปัจจุบันเนี่ยมีมากสูงถึงประมาณ 80-90% และเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมมีบุตรมีหลานให้ปู่ย่าตายายกันอยู่ดีผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น่าจะมีประชากรลดน้อยลงทั่วทั้งโลกเลยครับคุณสุทธิชัยครับ
1: อืมครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่วันนี้นำมาฝากกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2568 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2568 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึก
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประ
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:05 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา20:32ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดเครื่องคุยข่าวค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

แล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างเนี้ยมีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูหน้านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกว่าโอ้คร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งนี่คือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนังคุถะชาดกด้วยนังคุถะนี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวหางวัวยังไงโพธิสัตว์ก็แบบนี้เหมือนกันเลยตัวในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานด้วยการบูชาไฟนี้นั้นมีทิฏฐิ

0: เอ้าที่เหลือนี่นายพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลย
1: โอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจคำว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทั้งรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่2เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม6ค่ำค่ะเดือน10ปีม้าเมียภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะขณะนี้เวลา6นาฬิกา3นาทีค่ะต่อจากนี้ไปผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546 เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื่มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนาสำหรับนักพัฒนาทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวหัวหน้าธุรการนะคะพันตรีอิสมาอิลเจสูค่ะแล้วก็ทีมงาน912ซึ่งเป็นนักพัฒนาทุกๆนายเลยพร้อมลุยลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั้งจิตอาสาแล้วก็ที่ร้องขอกันเข้ามาแล้วก็ส่วนช่วยเหลืออื่นๆแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจสถานีวิทยุกระจายเสียง912ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวราชการข่าวสมัครงานแล้วก็ข่าวบริการประชาชนนะคะทุกข่าวที่น้องประชาชนฝากกันมากับเพลงหยิบยกมาฝากนำเรียนทุกท่านวันนี้รายการลูกทุ่งพัฒนาซึ่งมีดิฉันสาริปะเมลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวยามเช้าเลยวันนี้6ในส่วนของวันนี้นะคะกับป้ามารายงานตัวยามเช้าเลยนะคะวันนี้นะกับ6นาฬิกาแหมพอพูดถึงเรื่องราวข่าวเราจะพาไปทุกท่านไปติดตามความคืบหน้าของจังหวัดนราธิวาสมีเรื่องเล่าสู่กันฟังอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นนั้นกับป้าก็ขอหยิบยกในส่วนของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในใจความสำคัญที่ว่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตควรที่จะสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์วันศุกร์ที่หลายท่านได้อยู่กับครอบครัวได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับบุญหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่เย็นนี้หรือว่าบ่ายๆเนี้ยตอนเย็นก็ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลายๆท่านก็ทำงานต่างพื้นที่ต่างถิ่นนะคะแต่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่ยังต้องทำงานกันอยู่มาต่างถิ่นก็เช่นกันอยู่ในพื้นที่ก็ตามแต่ทำงานกันทุกวันนะก็ส่งกำลังใจอาจจะมีในช่วงที่ขอพักเบรกพักยกกันบ้างช่วงของการลากิจนะบ้างบางท่านก็ฝนฟ้าอากาศแปรปรวนป่วยบ้างลาป่วยกันบ้างก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่าท่านจะลาป่วยลากิจลาพักผ่อนอย่างไรก็ตามแต่รถท่านอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนหรือว่ามาทำงานบางท่านก็เที่ยวกำลังใช้รถใช้ถนนแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ลุยกันต่องบประมาณใหม่แล้วกับวันนี้เจอกันนะคะวันศุกร์ที่2ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆในพื้นที่อื่นๆนะคะที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะฝนตกน้ำท่วมแล้วก็บางพื้นที่ก็น้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็มีดินสไลด์โคลนถล่มบ้างอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเราช่วยก่อนที่จะมีในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือเราต้องดูแลตัวเองกันก่อนความพร้อมก่อนน้ำท่วมแน่นอนเลยในเมื่อฝนฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างนี้ไฟดับเราต้องมีอะไรกันบ้างเวลาไฟดับแล้วก็เวลาน้ำมาเราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องมีอะไรกันบ้างเราก็พอจะทราบบ้างแล้วว่าเบื้องต้นพอมีพอใช้ให้พออยู่ได้ประมาณ 2-3 วันนอกจากนั้นก็เราก็คงได้รับความช่วยเหลือหรือว่าเราก็คงได้หาทางออกบางครั้งก็น้ำมาเร็วไม่ทันตั้งตัวนะคะถึงเราจะเจอซ้ำซากทุกปีน้ำท่วมทุกปีแต่เราก็ยังไม่ได้คุ้นชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละปีไม่ซ้ำแต่ละปีเกิดไม่เหมือนกันบางปีบางวันก็มาช่วงเช้าบางปีก็มาช่วงเย็นช่วงดึกกลางคืนตีหนึ่งตีสองน้ำก็มาแรงมาเร็วจนเราทำใจไม่ได้
ตั้งตัวไม่ทันอ่ะบางครั้งตั้งสติไม่ทันแต่ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมเราก็คงได้ตั้งหลักสภาพนึงถ้าท้องอิ่มแล้วนะคะนางตาอาจจะไม่ย่นแต่ถ้าท้องอิ่มในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้เราจะมีสติมีสตางค์พอที่จะคิดหาทางออกได้ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยกันละกันนะก่อนที่น้ำท่วมจะมาถึงนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่น้ำยังไม่ท่วมก็ขอให้เตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะเรื่องราวของการยกย้ายสิ่งของหรือว่าพาหนะต่างๆยานพาหนะจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงต้องเตรียมความพร้อมกันแล้วล่ะค่ะบางส่วนนะพาไปที่สูงกันก่อนแต่ในส่วนของการดำรงชีวิตของเราก็ใช้ชีวิตประจำวันนะอย่างปกติกันอยู่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะต่อจากนี้นะคะมีเพลงเพราะๆส่งความสุขกันต่อเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังเพลงไปแล้วหนึ่งเพลงกับว่าก็จะเลือกสรรเพลงเพราะๆส่งความสุขให้กับทุกท่านนะคะมาแบบช้าๆเบาๆขอสดๆได้ไหม เอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณโคกม่วงคุณฟิตนะคะคุณอนันต์ที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่กับ 073-514-552 ก็ยังยินดีรับสายเหมือนเดิมแต่ในรายการลูกทุ่งพัฒนาขอรับสายในช่วงที่เปิดเพลงนะคะต้องการแนะนำงานเพลงไหนหรือว่าต้องการที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารใดก็เขียนมาฝากมาปัจจุบันนี้มีทั้ง LINE มีทั้ง Facebook มีทั้งโทรศัพท์นะก็มาหลายๆช่องทางเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะคะขอสดๆทรายจากเสียงร้องของทรายมาค่ะมอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านเลยนะคะ

ค่ะคุณฟังคะกับเพลงเพราะๆนะขอใจแลกเบอร์โทรผ่านไปอีก1เพลงกับรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้าวันนี้ 6:30 นาทีแล้วล่ะค่ะเรามาติดตามทางด้านของแผนการออกรับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคมกันบ้างเพื่อรณรงค์นะคะเพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตตลอดปี2569โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะทุกท่านมาตามกันดูว่าวันที่6ตุลาคมนี้โดยหน่วยงานอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะจะเริ่มรับบริการให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ณหอประชุมกองร้อยอสอเมืองนราธิวาสได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะชุดที่1ต่อจากนั้น8ตุลาคม2569เริ่มแต่เวลา 9:00 เช่นกันโดยสโมสรโรตารีนราธิวาสณหอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์ได้รับเกียรติจากบุคลากรของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชุดที่3ค่ะต่อจากนั้น15ตุลาคมเริ่มแต่เวลา 9:00 โดยอำเภอเจาะไอร้องค่ะณหอประชุมอำเภอเจาะไอร้องได้รับเกียรติจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชุดที่2ค่ะต่อกันเลยกับ15ตุลาคม2569เชิญชวนทุกท่านนะคะไปบริจาคโลหิตเวลา 9:00 โดยอำเภอสุไหงโกลกค่ะณอาคารเรื่องอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกได้รับเกียรติจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสุไหงโกลกชุดที่4โกลกค่ะต่อจากนั้น21ตุลาคม2569เริ่มแต่เวลา 9:00 คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือว่ามนร.ณหอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับเกียรติจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชุดที่1ค่ะไปกันต่อกับวันที่27ตุลาคม27ตุลาคม2569นะคะไปกันต่อที่เทศบาลเมืองนราธิวาสเริ่มแต่เวลา 9:00 รับบริจาคโลหิตณหอประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับเกียรติจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชุดที่2ค่ะ27ตุลาคม2569เช่นกันเริ่มแต่เวลา 9:00 โดยอำเภอสุไหงโกลกณหอประชุมอำเภอสุไหงโกลกค่ะได้รับเกียรติจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสุไหงโกลกชุดที่5แหวงค่ะสุดท้ายท้ายสุดของเดือนตุลาคมกับปี2569ก็คือวันที่29ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 ค่ะโดยบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดณโชว์รวมบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดได้รับเกียรติจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสรัชนครินทร์ชุดที่3ค่ะในส่วนความห่วงใจแล้วก็ความปรารถนาดีโดยนายกคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงทั่วกันนะคะกับปกติหยิบยกมาฝากทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปสู่ปฏิบัติการข่าวการเกษตรกันบ้างโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสการติดตามความคืบหน้าแล้วก็การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกันเลยเรื่องราวของความห่วงใยจากการเตือนกันมานะคะเกษตรสุที่รินเตือนเฝ้าระวังเพลียแป้งในมะละกอนะคะจึงขอเชิญชวนในส่วนของท่านเกษตรอำรันสุและเยาะเกษตรพืชสุขีรินฝากประชาสัมพันธ์ว่าสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกด้วยเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอทุกท่านในระยะให้ผลผลิตรับมือกับเพลี้ยแป้งด้วยนะไปกันต่อกับทางด้านของเกษตรแว้งให้ระวังหนอนปลอกเล็กระบาดในปาล์มน้ำมันโดยเกษตรสมชายคงประเสริฐเกษตรอำเภอแว้งแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนปลอกเล็กระบาดอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแว้งนะคะเราไปกันต่อกับท่านเกษตรของอำเภอแว้งนะคะที่มีการเตือนระวังเมื่อสักครู่แล้วก็บอกว่าฝากเพิ่มเติมด้วยอำเภอแว้งก็ยังมีต่อว่าเตือนเฝ้าระวังกันต่อกับหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดที่ว่าเป็นอะไรนะเฟลอาร์แมวอร์มเนี่ยแหละค่ะโดยท่านเกษตรสมชายคงประเสริฐเกษตรอำเภอแว้งแนะนำเดินเข้ามาบอกว่าแนะนำพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทุกรายทุกท่านด้วยนะให้เฝ้าระวังเป็นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนะคะเมนะคะทางอำเภอแว้งก็ยังฝากต่ออีกยาวๆเลยกับเกษตรอำเภอแว้งอ่ะบอกว่าให้ระวังโรคตายพรายหรือว่าโรคปานามาเป็นโรคเหี่ยว
ปานามานะเหี่ยวโรคเหี่ยวนะคะเป็นเชื้อราในกล้วยโดยท่านเกษตรสมชัยคงประเสริฐเกษตรอำเภอแว้งแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเฝ้าระวังโรคตายพรายหรือว่าโรคปานาโรคปานาปานามาปานาเนี่ยในกล้วยนะคะโรคเหี่ยวนั่นแหละค่ะทุกท่านระมัดระวังด้วยนะคะก็ถ้าหากมีข้อสงสัยก็ให้ติดต่อท่านเกษตรโดยตรงนะคะจะได้มีข้อแนะนำอื่นๆเยอะมากมายที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยไปกันต่อกับเกษตรตักใบกันบ้างเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบจุดหรือว่าจะเป็นใบจุดตากบในผักสลัดค่ะโดยเกษตรสุทัศน์น้อยสร้างเกษตรอำเภอตากใบก็ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดให้เฝ้าระวังในเรื่องราวของการระบาดของโรคใบจุดหรือใบจุดตากบค่ะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ 2-3 เพอวันนี้มาฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักนะคะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ขอให้ประสานท่านเกษตรโดยตรงว่าจะเป็นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันเนี้ยท่านเกษตรเองก็ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะได้มาร้องขอในเรื่องราวใดในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันรอพี่ที่คาเฟ่บอกค้างคาตั้งแต่รอบที่แล้วจะกับประจัดรายการนะเนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ย อะไรนะเทคนิคไม่อำนวยเหรอคะ เครื่องเสียงไม่อำนวยแล้วเพลงไม่มานะคะหมุนติ้วติ้วติ้ว Wi-Fi ไม่มีแนวส่งวันนี้มามีด้วยขอกันมาแล้วก็สานกันต่อตามที่ร้องขอกับรอพี่ที่คาเฟ่ค่ะมาตามรับฟังเสียงเพลงเพราะๆส่งความสุขให้กับทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ

คุณฟังคะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะรอพี่ที่คาเฟ่นะคะมอบเพลงให้ความสุขแก่ทุกท่านที่ขอกันเข้ามาค้างคาก็คือปลดล็อกแล้วนะได้ไม่ค้างไม่คาใครแล้วนะกับเพลงที่ขอกันเข้ามาขอกันใหม่ก็ละกันนะกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของงานเพลงมาตามทางด้านข่าวกันบ้างทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ขอแจ้งให้กับผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสด้วยนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยคุณสมบัติต้องมีนะคะ 1. สัญชาติไทยค่ะ 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ 3. ก็คือมีภูมิลำเนานะคะอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็ไปกันต่อกับ4ก็คือไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนดนะคะเอกสารหลักฐานประกอบด้วยแบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการตามลำดับก็คือ1ก็ต้องเตรียมแบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ2บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ3บัตรประจำตัวประชาชน4ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะแล้วก็5สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้หรือจะเป็นธนาคารออมสินก็ได้ค่ะ6ก็คือหนังสือมอบอำนาจกรณีไม่สามารถที่จะยื่นแบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ก็มีหนังสือมอบอำนาจได้ด้วยนะคะกรณีคนพิการที่ย้ายสำเนาอ่ะนะย้ายภูมิลำเนาอ่ะนะคะในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแล้วก็ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งหรือว่าแห่งอื่นหรือว่ากรุงเทพมหานครให้คนพิการนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตามที่ตนที่มีภูมิลำเนาแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไปค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์073-512-088นะคะในวันและเวลาราชการกับหมายเลขโทรศัพท์073-512-088ค่ะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเราตามกันด้วยเพลงเพราะเมื่อถูกความรักหาเจอละค่ะนะคะขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านที่มีเรื่องราวของความรักหรือว่ายังหาความรักไม่เจอลองติดตามรับฟังงานเพลงนี้กันละกันที่บอกว่าเมื่อถูกความรักหาเจอจะเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของความรักมาติดตามรับฟังกันค่ะ

ได้ไหมนะคะกับเพลงพระส่งความสุขกันต่อนะคะครับมันก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะทางด้านของในส่วนของวัดประชาภิรมย์ที่เตรียมมาฝากทุกท่านนะคะในเรื่องราวของข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวหยิบยกมาฝากทุกท่านนะคะรอในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ฝากกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวก็ไปหยิบยกมาฝากทุกท่านเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของงานบุญนะคะทุกท่านในส่วนของการประชาสัมพันธ์นี้เป็นแจ้งให้ทุกท่านนะคะผู้มีจิตศรัทธาคุณพ่อคุณแม่หรือพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านด้วยทางวัดประชาภิรมย์ได้กำหนดงานทำบุญประเพณีตักบาตรข้าวสารน้ำตาลทรายประจำปี2569ตั้งแต่วันเสาร์ที่3ตุลาคมไปจนถึงวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ก็เริ่มแต่พรุ่งนี้ค่ะเวลา 8:30 นถึง 11:30 นของทุกวันซึ่งทางวัดก็ได้จัดเตรียมข้าวสารน้ำตาลทรายไว้บริการให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะโดยท่านไปซื้อคูปองในราคาชุดละ50บาทนำไปแลกข้าวสาร1ถุงน้ำตาลทราย1ถุงขอให้ท่านนำขันแล้วก็นำช้อนไปด้วยนะคะเพื่อใช้ในการใส่ข้าวสารแล้วก็น้ำตาลทรายเวลาใส่บาทนะคะจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนไปร่วมบุญประเพณีตักบาตรข้าวสารน้ำตาลทรายของวัดประชาภิรมย์ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสก็มีเพียงวัดเดียวเท่านั้นที่มีงานบุญประเพณีนี้ค่ะจึงขอเชิญชวนร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะคะจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยกับการติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้าวันนี้ก็ฝากต่อๆด้วยนะคะโดยคุณพี่อสมสงเนียมนะคะคุณพี่เนียมฝากบอกว่านะกับป้าฝากด้วยนะฝากประชาสัมพันธ์ในรายการด้วยแล้วก็จะประชาสัมพันธ์กันต่อไปต่อเนื่องทุกๆรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการวัดประชาภิรมย์ทางด้านของประธานชุมชนด้วยแล้วก็พี่ๆน้องๆอสม.ด้วย

ทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะไปกันต่อกับเพลงเพราะๆที่บอกว่ายิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่เพลงเพราะๆส่งความสุขตอนนี้6 นาฬิกากับ 50 นาทีแล้วค่ะ

ุณฟังค่ะเรามาตามข่าวทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเชิญชวนประชาชนเพิ่มเพื่อนลายที่เรียกว่าเป็นลายเลน alert by TMD ระบบแจ้งเตือนฝนแบบเฉพาะพื้นที่ค่ะเพื่อให้สามารถจะติดตามแล้วก็รีบรับข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยรู้ทันฝนนะเนื่องจากว่าบางท่านบอกตักผ้าอยู่ดีๆเดี๋ยวฝนก็โปรยลงมาตกลงมาไม่ทันเก็บรอบนี้มีลายเฉพาะพื้นที่แล้วนะคะทันแหละเก็บผ้าที่เราตากที่เราซักไว้รู้ทันฝนเตรียมพร้อมทุกเวลาพิกัดเฝ้าระวังฝนพร้อมแจ้งเตือนตามพื้นที่แจ้งเตือนเมื่อกลุ่มฝนเข้ามาใกล้กับพื้นที่ที่คุณอยู่เตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกสูงสุดก็1ชั่วโมงทันนะคะเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเลยพร้อมดูเรดาร์ฝนแบบเรียลไทม์นะคะใช้งานผ่านไลน์ได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะสำคัญตรงนี้แหละไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยก็เพิ่มเพื่อน LINE Rain Alert by TMD ในวันนี้ได้เลยเพื่อรับการแจ้งเตือนฝนแล้วก็วางแผนการเดินทางหรือว่ากิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะรู้ทันฝนเตรียมพร้อมทุกเวลานะคะอย่าลืมติดตามทางด้านของสำนักงานทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เราได้เตรียมความพร้อมก็จะมีให้สแกน QR code เพื่อนๆแล้วก็เริ่มแจ้งเตือนได้เลยนี่ก็เป็นเรดาร์ฝนที่สำคัญสำหรับเราบางครั้งบอกว่าเนี่ยพอล้างรถทีไรก็ฝนก็ตกทุกทีตอนที่ไม่ล้างรถฝนก็ไม่ตกนะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเมื่อสักครู่ก็มีถามว่าในส่วนของการเกิดเหตุในพื้นที่ตักใบนะคะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยในส่วนของการเกิดเหตุในพื้นที่บริเวณปั๊ม PT เส้นทางตัวเมืองตักใบบ้านตาบาในข้อมูลเบื้องต้นนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าตอนนี้งดเดินทางงดออกจากบ้านในชั่วคราวในส่วนของพื้นที่ที่เกิดเหตุมาเส้นทางอะไรท่านก็บอกว่าเกิดเหตุที่นายอว.24เกิดเหตุ511

ก็คือระเบิดบริเวณหน้าปั๊มพีทีเส้นทางตัวเมืองตักใบบ้านตาบาข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าได้มีการนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอะค่ะจอดบริเวณหน้าปั๊มก่อนที่จะไล่พนักงานออกจากร้านออกจากปั๊มอะก็ขอประชาสัมพันธ์ทราบช่วยเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งแจ้งมาจากทางด้านของสื่อนะคะบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังด้วยกับการสัญจรเส้นทางที่ไหนก็ตามแต่ระมัดระวังรถที่จอดนานๆระมัดระวังสิ่งที่เราเห็นแปลกๆนะคะบ่งชี้ว่าอันตรายก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ปลอดภัยมองดูเวลาเหลือไม่กี่นาทีกันแล้วกับเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นะคะกับพระโบเห็นแล้วเพลงเพราะๆที่บอกว่าอยากอะไรนะอยากกอดพิเศษใส่ใครแล้วก็จะมีอะไรนะอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยไหนเมื่อสักครู่เนี่ยขอกันมาพอหันไปแวบนึงหายแล้วขอกันมาทางไลน์นะคะกับเพลงพิเศษใส่ไข่นี่เพลงอะไรนะอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยเพลงมาจากใครขอไม่แค่เดี๋ยวกับประโยชน์ไปดูนิดนึงเพลงอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยไหนกับมาดูซิมาหรือยังเพลงอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยบอกอุ๊บไว้ไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อก็ไม่เป็นไรขอกันมาของใครร้องของสิริพรนะคะฝากเพลงเพราะๆขอกันมาเนี่ยบอกมาไกลนิดนึงขอเพลงอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยค่ะ